0: ่วง Good Morning อาเซียน
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของอสมททั่วทั้งประเทศ71สถานีเนาะคุณภูเบศใช่ไหม41สถานี ใช่ค่ะเอาละค่ะก็อยู่กับดิฉันนะคะวีรวรรณวรรุธพร้อมพระคุณภูเบศสุนีนะคะแต่ว่า
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ใช่ทั่วประเทศ
2: แล้วก็ช่วงนี้ก็เราจะ
1: ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พล
2: ไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเลยละกันนะคะตอนนี้อาจารย์ก็
1: พร้อมแล้ว
2: ยังไม่พร้อม
1: อ๋อยังไม่พร้อมถ้าใครคุณฟังแป๊บนึงก่อน
2: ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านนะครับทางเพจ FM 100.5 นะครับก็บอกว่าทางสุราษฎร์ธานีอากาศดีนะครับเช้านี้24องศาเชียงใหม่หลังฝนตกครับ26องศาอำเภอสารภีก็มีฝนตกอากาศดีมากนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คุณปุ๊บนะครับบอกว่าที่พังงาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะคือเมื่อเช้านี้ดูพยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือหลายๆจังหวัดนะครับแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะปริมาณฝนเนี่ยลดลงบ้างลงแล้วนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ก็คือสัก 30% อยู่นะครับสำหรับฝนในวันนี้นะครับก็มาช่วงประมาณบ่ายประมาณค่ำนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทางไลน์ด้วยนะครับไลน์ official ก็ @mcotnews นะครับ
1: คุณอยากคลายนะเยอะแยะเลยท่านก็ดูก็มีคุณเทียนท่าฉลอมนะคุณโดยคุณสนิทเจนประโคนคุณพิทักษ์เจนทางชื่อใกล้เคียงกันคุณเมนีรัตน์ชื่นชอบคุณกัปตันอัมพลคุณสุปชัยที่ดิน689คุณดร.สมยศแสงสุวรรณคุณนินรัตน์คุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณเทพเทวาคุณภูนสุขมนัสวิวัฒคุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันที่ถูกขออภัยด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะแล้วก็อีกหลายหลายคนค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณผู้แบก
1: และ
3: ท่านผู้ชมครับ
1: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุษาคเนค่ะอาจารย
2: ์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์
2: ของเวียด
1: ของเวียดนาม
2: เวียดนามนะฮะ
3: ก็น
2: ั่
3: นแหละคร
2: ับ
3: ของจีนเองไม่ใช่
2: ของจีนของจีน
1: ของจีน14ที่สร้างแล้วกักน้ำเอาไว้
3: ย้ายเขื่อน
2: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
3: จริงๆเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน
2: ครับ
3: แต่แผ่นดินเขาน้อยเขาสร้างไม่ได้
1: ใช่ค่ะโ
3: อ้คิดตั้งไม่เอื้อมเลยแต่ว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่ก็ทำให้คนลำบากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญเพราะความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
3: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้ว
1: ค่ะ
3: แผ่นดินก็น้อย
1: ค่ะ
3: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
2: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
3: ์กัมพูชาเขาอยากจะทวงคืนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชาแต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชานั่นแหละ
1: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย์
3: อาณาจักรจำปาครับ
1: อ๋ออาณาจักรจำปา
3: พออยู่ภายใต้กัมพูชากัมพูชาก็ได้เรียกว่ากัมพูชากรม
1: โอ้กัมพูชากรม
3: คือความคิดของคนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญ
1: ค่ะ
3: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่เจอวิกฤตการก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนา

0: ามเห็นแล้วก็รู้สึกเมื่อปี2016นั่นแหละที่ที่มีหมายมีจดหมายไปถึงจีนไปน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ขัดแย้งกันไง
1: ครับ
0: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไปตอนที่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
1: ครับ
0: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่ว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งออกข้าว
2: ค่ะ
0: ฉันจะเป็นแค่มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
2: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3หนใช่ไหมเวียดนามเนี่ย
0: ใช่ครับแต่ก็ปลูกหนเดียวไม่พอกิน
2: ค่ะ
0: สองคนก็ไม่พอกินก็ต้องปลูก3รอบใน1ปี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยปฏิกิริยาเคมี
2: ค
0: ่ะทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปนะปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะโลกในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ตลอดเป็นทาง
1: ครับ
0: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็ทรุดลงภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณผู้เบสก็ไปไงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ที่ไปเห็นสันทรายที่ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายไปนั่นแหละครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมากคือร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะหูคือจนหูเราแดง
2: โอ้ค่ะ
1: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
0: นั่นแหละมันสุดๆขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุมันมีปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้ง
1: ก่อน
0: โควิดจะมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไป
2: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะค่ะอาจารย
0: ์อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับภาษีประชนไทย
2: พาไปประชนไทย
0: แต่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอาจารย์สมฤทธิ์เป็นไกด์อ่ะก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เรื่องราวเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าจริงๆชีวิตนี้มันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้เนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอให้พออยู่พอกินไปไหนมาไหนทำได้อะไรอย่างเงี้ยนั้นนะครับเพราะว่านอกจากแผ่นดินจะน้อยแต่ก็ใช้น้ำเยอะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็สูบมาจากใต้ดินแล้วพอปลูกมันก็ยิ่งทำให้โลกร้อนนะฮะ
2: ค่ะแผ่นดินก็สุด

0: ก็ไปอีกเพราะว่าสูบน้ำบาดาล
1: น้ำทะเลก็สูงขึ้นนั่นแหละคือปีที่นั่นแหละปีที่คุณผู้เวียนไปเจอก็คือปีแต่มันร้อนจริงๆนะร้อนแบบเหมือนเกลือนี่ไงร้อนมากจนเราก็ไปหลายรอบแล้วเราก็ไม่เดินก็ปล่อยให้นักข่าวไทยเดินกันเรานั่งร
0: อ
1: เพราะมันร้อนแบบแห้งๆร้อนแบบแห้งๆแล้วก็
0: บ้านเราว่าร้อนแล้วนี่เขาร้อนกว่าบ้านเรานะเท่าที่ฟังอาจารย์บรรยายมาเนี่ยที่พูดเนี่ยนะคะ
1: ถ้าเป็นแม่ของเดียต้าหน้าร้อนนี่อย่าไปเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยก็ร้อนมากนะฮะร
0: ้
1: อนจริงๆนะฮะเนี่ยเดือนพฤษภามิถุนาอย่าไปเที่ยวไปปีก็อย่าไปเที่ยว
0: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปะตุกกันเอลนีโยเนี่ยฮะอาจารย
1: ์ก็มีส่วนก็มีส่วนก็บางทีสภาพอากาศมันไม่เอื้อคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
0: นี่ร้อนแบบแห้งๆแล้วจ้ะ
1: ร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้เนี่ยมันชีวิตรันรดเลยนะนะฮะก็ลำบากอยู่นะฮะในมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้ฉันจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เขาเป็นที่สองของโลกอยู่นะ
2: ครับ
1: เพราะว่าอย่างไงฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยนี่แหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
2: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็Good Morning ASEAN คุณฟูเมก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
2: ครับผมนะฮะก็ช่วงที่2ของ Good Morning นะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือ Air Asia ครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐยาเนตรยสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันใหม่นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยว

บินครับทั้งนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาด

0: เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
1: อาจารย์คะต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
2: คิดแล้วต้องทำในจะบิ๊กต่อไป
1: ค่ะ
2: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะไม่เกินปี2017ภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเล
0: ฮะ
2: ก็ต้องเสี่ยงต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆอ่ะมันคือการปลูกข้าวแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาเกษตรกรก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดที่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนนิ่งเลยนะครับแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100แกลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือ zoning ฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7% ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีเนี่ยจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่ต่างแต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาตั้งต้นตระกูลแล้วจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไร
1: อ
2: ันนี้ก็สำคัญ
1: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยเหลือเกษตรกรเนาะถ้าเกิดเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะเออค่ะ
2: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาทางด้านการศึกษาจะทำอย่างไรนะฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินใต้ของเวียดนามก
1: ็
2: จะอยู่ใต้น้ำ
0: ครับ
2: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรียนอยู่ไหมหรือจะเป็นชาวเรือชาวนี่แต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวเกาะเนี่ยมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะ
1: อ
2: ย่างไรยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ชาวเกาะก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ผลิตไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40ล้านคน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไห
1: ม
2: สิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปแย่งที่กันอยู่มันก็ต้องแอบมาขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าบ้านฉันกินข้าว

0: ฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกกินจริงไหมครับขนาดนั้นมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดแค่ตัวเองปลูกข้าวน้อยลงแต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
1: ครับผม
0: นั่นแหละถ้าวันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวกับพื้นที่สูงกว่าไทย2เท่า
2: โอ้ค่ะอือฮึ
0: สูงกว่าไทย2ครับแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
1: จีนนะครับ
0: จีนสูงกว่าเวียดนาม2เท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยทั้งหมด
2: โอ้ค่ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะ
2: อ่าฮะ
0: พอคนมันเยอะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นควรโลก
1: คือ
0: ว
1: ่
0: าคุณต้องสั่งและฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกๆเป็นมหาอำนาจนะฉันจะเก็บข้าวดีๆขายถูกๆก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับสองของโลก
2: ค่ะ
0: มันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉียดนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชลประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันพอแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถล่มทลายออกมาครับโลกออกมาข้างนอกนั่นแหละมันถึงทำให้ข้าวราคาจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40ล้านตัน
1: ครับ
0: ประมาณ40ล้านตันที่เป็นการค้าข้าวประเทศไทยเราฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
2: ้
0: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวได้มากที่สุดนะไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
1: ครับ
0: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
2: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
1: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
2: มันก็มีนะเกิดน้ำท่วมนะ
0: คือถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ไ
0: หมนะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะตามใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำ

0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้นำจีน
1: ครับ
0: อีกรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันสุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีการผลิตของแม่ของเด็กถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกนะมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013แล้วก็มาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเลไ
2: ม่
0: เพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90ปีของเวียดนาม
2: โอ้ค่ะ
0: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบ
2: าน
0: าขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว
2: ค่ะ
0: ไปที่จะปลูกข้าวปีละ3รอบน้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1ฤดูกาลแต่คุณสูบมา2ฤดูกาลแล้วการปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะโลกนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
2: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล้ว
1: นะแล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์โซลิดนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีรวัลแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้เลขสวยค่ะ6เดือน6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง MCOT News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

0: เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้วร้อย 20% นะครับขณะที่การบูรณะราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบังแทรกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบเสร็จแล้วทั้งหมด10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณะราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
1: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการ

0: ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากรค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึง Daily News ด้วยนะคะเลขพี่เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายก็เร่าไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิปากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจงเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจงติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจงปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสว.กลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่าปปช.กระทำการตามมาตรา234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่2ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ3ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสว.อิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยามพ้นคดีสุขหุ้นเพ้งฟาด4ข้อหาหนักหลักฐานมัดชัดปกปิดละเลยไม่ตรวจสอบไม่โปร่งใสใช้ดุลชมิตไม่ชอบคู่โสพลตุกติกยื่นสอบใช้อำนาจมิชอบสาธิตจวกจงใจไม่มิติฉัยปมผลประโยชน์ขัดกันบริษัทเสียโอรับงานกระทรวงคมนาคมซาเล้งยักท่ารอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่นหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทย กมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
0: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะ

0: ช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเลือกตั้งกทม69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22-25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้ส่วนในการเลือกสก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโพชี้ชัชชาตินำตรงผู้ว่ากทม.อนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัชชาตินำโด่งชิงผู้ว่ากทม.ชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอียวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็นประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
1: 7:43 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของการทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่าอันคลอสหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับอันคลอสเพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการให้โดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยัง

0: ย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนในขณะที่การตั้งนะคะคณะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแบ่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาศรีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งศรีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกตแจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกซ์นิวครับทำให้กองทัพบกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับแล้วก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2ฮึ่มเฟกนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยศรีหศักดิ์รุดรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งศรีหศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกาลาโหมควงบิ๊กปูผบ.ทบ.เข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบ.ยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2ฮึ่มคนปล่อยเฟกนิวครับ
0: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะมีการสั่งให้กรมสรรพากรไปรวบรวมตัวเลขนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปทั้งหมดกี่รายด้วยกันค่ะก็เชื่อว่ามีคนหลุดในโครงการลดหย่อนภาษีไม่มากแต่น่าจะหลุดจากเกณฑ์เรื่องหนี้สินมากที่สุดนะคะคนอาจจะมองในเรื่องของความจนแต่ไม่เท่ากลุ่มของคนที่ควรจะได้ ับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอแพ็กเกจความช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาต่อไปและคนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่สมควรได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษี

0: สีในภาษีต่อไปเพราะว่าการให้สิทธิ์ตรงนี้รัฐบาลต้องการให้กลับไปอุปการะพ่อแม่จริงนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลแต่เรื่องของการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณแล้ววรดบอกว่าไม่ได้พูดค่ะแล้วก็อยากให้จบได้แล้วสังคมควรจะมาถกเถียงเรื่องของการหักลดหย่อนแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่ซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะอยู่ฝั่งพ่อแม่โดยจะให้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้อุทธรณ์สิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหลุดไปการรับสิทธิ์ต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเกิดความพร้อมกันไม่ได้ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 4,700 ล้านบาทแต่หลังจากการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการใช้งบประมาณลดลงนะคะและคุณลวรนยังบอกอีกนะคะว่ามาตรการนี้คิดอยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้คำชมมีเสียงต่อว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีการคัดกรองให้มีความถี่ขึ้นและในอนาคตค่ะการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำระบบNIT ค่ะหรือว่าระบบภาษีสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนคลังปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัทกันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัด5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตะกะอะไรมาคิดมาร์กอัดรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
1: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายกหัวโต๊ะถกกรรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขาใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปราบไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยาย

0: อิทธิพลข้ามเขตแชร์ซ้ำขายใหญ่อักษรย่อนายวแหวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1ล้านบาทเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบ.ตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองการลุยสางคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพเสียชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัดเผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนีโญภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนีโญเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนีโญลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงผบ.ก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมาการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของใน Daily News ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปัดตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
1: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นาทีหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาทปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลทุกชนิดลดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนพรีเมียมดีเซลลดลง

1บาทมีผลวันนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซินลิตรละ52บาท19สตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ42บาท60สตางค์ E20 ลิตรละ37บาท60สตางค์ E85 33บาท54สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท23สตางค์พรีเมียมดีเซล95 50บาท99สตางค์ B7 40บาท80สตางค์ B20 35บาท30สตางค์พรีเมียมดีเซล57บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสเปนคุมเข้มก่อนป๊อบเลโอ

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474089 Love Train
0: ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
9: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะกับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะที่ชั้นบรมดมจิตดอนค
10: ่ะและที่ชั้นนงวลีธนิมมานค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีคุณผู้ฟังนงมารับหน้าที่แทนพี่เล็กอีก1วันนะคะ
9: วันนี้เล็กเขาไปไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะรับปริญญาเหรอของวปอ.รับสำเร็จการศึกษาของวปอ.นะคะวันนี้เลยเขาก็เลยไม่สามารถมาจัดรายการได้ก็ขอแสดงความยินดีตอนแรกนะยังบอกเลยบอกว่าฉันไปได้ไหมฉันอยากถ่ายรูป
10: จะให้ไปไหม
9: เล็กวาสนานานร่วมเวลา

0: ใส่ชุดไทย
1: ตกลงวันนี้จะเห็นพี่เล็กใส่ชุดไทยใช่ไหม
0: ใช่วันนี้ถึงว่าจะใส่ชุดไทย
1: แล้วก็จะเป็นผมทรงพิ้วๆอย่างนี
0: ้และจะไว้ผมยาวไม่ได้ปล่อยผมไม่ได้เพราะนั้นเราจะได้เห็นภาพวาสนานาน่วมมัดผมเป็นครั้งแรก
1: อุ้ยพี่เล็กเขาจะโพสต์ไหมต้องโพสต์นะ
0: เนี่ยถ้าเกิดว่าเล็กไม่โพสต์นะต้องมีคนโพสต์แน่เลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: อยากเห็นนะอยากเห็น
1: เนี่ยงั้นเดี๋ยวรอดูเลยนะโอ้ยชุดไทยด้วยนะรวบผมอีกต่างหากหวานใสหวานวันนี
0: ้คงแปลกอ่ะมันจะเป็นภาพที่แปลกตามาก
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะอ่ะก็จะมีเรื่องราวตอนแรกคิดว่าจะไม่มีเรื่องนะแต่ว่าพอคิดไปแบบมานั่งค่อยๆทำไปมันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะเราจะมาเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันก็คือเรื่องที่คุณทักษิณ
2: ค
0: ่ะหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับผู้ต้องขังออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าคือคุณทักษิณเองก็เข้าเงื่อนไขด้วยที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบปุบปับ
1: อ
0: ย่างพระราชทานอภัยโทษนี่ก็จะมีประกาศออกมาตอนช่วงกลางคืนของวันที่2แล้วเมื่อช่วงวันที่3เนี่ยก็จะเป็นคือพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะทราบนะว่าสืบเนื่องมาจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่มีพระชนมายุครบ3รอบอ่ะครบ4รอบก็เลยทำให้นะมีการพระราชทานอภัยโทษออกมาและทีเนี้ยคือพอมีพระราชทานอภัยโทษปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยจะต้องได้รับการปล่อยตัวออกมาเลยมันไม่ใช่แบบนั้นปรากฏว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการศึกษาเขาเรียกว่าได้ศึกษาสิในการพิจารณาในการปล่อยตัวอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏทางน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็เพิ่งจัดลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายขึ้นมาเพื่อพิจารณาในการปล่อยตัวเพราะนั้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละถึงจะมีการประชุมกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็คงจะมีกระบวนการอะไรต่างๆตามมาเพราะว่าคุณทักษิณก็จะมีเรื่องของการต้องออกใบบริสุทธิ์แล้วก็เรื่องของการปลดกำไร EM
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นทางคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยจะไปที่สำนักคุมประพฤติอ่ะที่ดูแลคุณทักษิณในเขตบางพลัดเนี่ยนะวันจันทร์เนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับไอ้ที่ประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายด้วยซึ่งทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณทักษิณน่าจะออกได
1: ้จะถูกปลดกำไร EM
0: สิ้นเดือนแล้วก็พ้นโทษ
1: สิ้นเดือนมิถุนาย
0: นเสกโลโซอ่ะเสกโลโซเขาก็ได้พระราชทานอภัยโทษด้วยใช่ไหมปรากฏว่าเสกโลโซเขาออกมาบอกเลยว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัววันที่24มิถุนายนนี
1: ้
0: นั่นหมายความเนี่ยช่วงเนี่ยยังไงเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยคุณทักษิณได้ออกจากเขาเรียกว่าอะไรจากการพักโทษ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณได้อยู่ในกระบวนการพักโทษอยู
1: ่ค่ะ
0: อ่ะแต่ว่าเนี่ยก็รอตามกันไปแต่ว่าหลังจากที่พักโทษปุ๊บ
1: ค่ะ
0: ทางคุณอุ๊งอิ๊งบอกไว้แล้วว่าคุณทักษิณจะไปดูใบค่ะ
1: เหรอ
0: ใช่
1: ไปแบบไปพักผ่อนหรือว่าไปอยู่แล้ว
0: คงจะไปอยู่ที่นั่นแต่ที่มันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้มันยังรบกันอยู่เลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ที่ดูใบอ่ะคือมันยังไม่จบอ่ะสำหรับในตะวันออกกลางคุณผู้ฟังก็คงจะได้ทราบข่าวกันอยู่นะเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะอะไรนะมีปิดสนามบินนะคูเวตบาเลนดูไบเนี่ยเพียงแต่เขาปิดข่าวเงียบเท่านั้นเองไม่ค่อยจะเป็นประเด็นกันเท่านั้นเองทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าจุดไหนก็ตามที่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งฐานทัพเนี่ยของสหรัฐอเมริกาอิหร่านเขาประกาศเอาไว้แล้วไงไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ตั้งฐานทัพยิงจากตรงไหนฉันก็ยิงกลับที่นั่นก็นี่แหละมันก็เลยเป็นนี่มาที่ทำให้เนี่ยสถานการณ์ในตอนออกกลางตอนนี้กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการอายุติการเขาเรียกว่าอะไรนะพักการสู้รบก็ตามก็เลยยังสงสัยว่าคุณทักษิณจะกลับไปได้ไหมที่ดูไบอ่ะ
1: กลับก็คงกลับได้แหละแต่ก็ถามว่าถ้ามันสถานการณ์มันยังขึ้นลงแบบนี้ก็เสี่ยงแต่ก็เลือกที่จะไปเนาะก็เลือกที่จะไปคือหมายถึงจะย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยเหมือนตอนที่หนีเนี่ยหรอ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: คือครั้งนี้ไม่ได้ไปในฐานะผู้ลี้ภัยแล้วไง
1: ค่ะ
0: ก็เขาใช้คำว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกรายงานที่ออกมาเขาใช้คำว่าไปในฐานะอิสระชนนี่เขาใช้คำนี
1: ้แบบโอ้โห
0: เพราะตอนนี้เป็นอิสระแล้วอะคนโทษแล้วอะ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเป็นรายงานแต่ตอนหลังเนี่ยพอคุณอุ้งอิงเมื่อวันก่อนเนี่ยไปงานวันเกิดของเนชั่นแล้วเนชั่นเขาสัมภาษณ์เน
1: ี่
0: ยก็เลยเป็นการยืนยันออกมาอย่างชัดเจนว่าอ่ะมันใช่อย่างที่มีรายงานออกมาจริงๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเรื่องของคุณทักษิณที่จะได้รับการปล่อยตัวเนี่ย

0: ามันเป็นประเด็นมากที่สุดอะเห็นจะเป็นเรื่องภาษี
1: ที่ว่าจริงๆจะต้องไปยึดคืนภาษีมาเท่าไหร่17,000กว่าล้าน
0: 17,600 ล้าน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆ เลยนะ 17,629 ล้าน 581,400 บาทนี่คือตัวเลข
1: ต้องไปดึงมาทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหม
0: เออเนี่ยคือตัวเลขที่คุณทักษิณเนี่ยจะต้องคืนให้กับรัฐ

0: คดีภาษีอากรนะคะมีคำพิพากษากันออกมาแล้วเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วนั่นหมายความว่ากรมสรรพากรเนี่ยจะต้องดำเนินการในเรื่องนี
1: ้
0: และตอนนี้มันล่วงเลยมาถ้านับไปเนี่ย6เดือนเข้าเดือนที่7แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เข้าเดือนที่7แล้วอะแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการอะไรเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนกรมสรรพากรออกเอกสารข่าวชี้แจงโอ้โหเป็นประเด็นเลยออกเอกสารข่าวชี้แจงว่ากรมสรรพากรเนี่ยได้พยายามเร่งรัดแล้วนะในการจัดเก็บภาษีจากคุณทักษิณและได้ดำเนินการแจ้งเตือนพร้อมกับสอบสวนทรัพย์สินของคุณทักษิณเนี่ยทุกประเภทเพื่อทำการยึดอายัดแล้วก็นำเงินเนี่ยมาชำระหนี้ภาษีคือเรียกว่างานเนี้ยทางกรมสรรพากรนะบอกเลยว่าเขาพยายามแล้วนะในการติดตามทรัพย์สินคุณทักษิณเนี่ยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยและมีการระบุเอาไว้ในเอกสารอีกบอกว่าเมื่อกรมสรรพากรดำเนินการจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับทรัพย์สินครบเนี่ยเพราะนั้นทางกรมสรรพากรค่ะอาจพิจารณาดำเนินการฟ้องล้มละลายคุณทักษิณซึ่งพอออกมาระบุแบบนี้เนี่ย
1: ค
0: ือเหมือนจะดีไงคือหลายคนก็มองว่าเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่เริ่มมีคนออกมาค้านแล้วนะว่าเฮ้ยคุณข้ามกระบวนการไปหรือเปล่า
1: เออ
0: เพราะว่าอำนาจของกรมสรรพากรเนี่ยในการที่จะ เก็บภาษีเนี
1: ่
0: ยในเมื่อศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคือกรมสรรพากรมีอำนาจเต็มมากเลยนะที่จะดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจตามประมวลและสถากรณ์ในมาตรา12นะคะในการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีได้เลยคือคุณไม่ต้องไปฟ้องศาลอะไรแล้วนะคือคุณยึดอายัดมาได้เลย
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วยังมีอำนาจตามมาตรา37อีกมาตรา37นี้นะคะก็คือคุณสมชายสวัสดิ์การก็ออกมาโพสต์ไว้เลยคือคุณสามารถที่จะเรียกตัวคุณทักษิณเนี่ยมาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยเออก็น่าแปลกว่าทำไมถึงไม่เรียกคุณทักษิณเนี่ยนะเนี่ยคือในการชี้แจงเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าผู้ใดกระทำการนี้มาตรา37นะคะคุณฟังผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทก็คือ1โดยเจตนาแจ้งข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จเนี่ยมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพื่อขอคืนภาษีอากรตามลักษณะดังต่อไปนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็วงเล็บมาเลยโดยความเท็จด้วยอะไรก็ตามนั่นคือหมายความว่ามันมีขั้นตอนของมันอยู่
1: ค่ะ
0: ยึดอายัดการเรียกเข้ามาชี้แจงแล้วทำไมทางกรมสรรพากรถึงข้ามขั้นตอนนี้ไปทำไมถึงไม่เรียกคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาชี้แจง
1: แต่ว่าจะข้ามขั้นไปว่าถ้ายึดไม่ได้ก็ให้ฟ้องล้มละลาย
0: เออคือเหมือนกับว่าฉันทำเต็มความสามารถแล้วนะฉันจะฟ้องล้มละลายแล้วคือถ้าฟ้องล้มละลายเนี่ยคุณฟังเราก็คงได้ยินเงินมาแบบนักต่อนักเลยนะพวกบรรดานักธุรกิจทั้งหลายแหละที่เขาล้มเงินบนฟูกอ่
1: ะ
0: คือถามว่าคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหเอาแค่รถที่คุณทักษิณนั่งเนี่ยทุกวันเนี้ย
1: โอ้โหถ้าได้มานี่ก
0: ็
1: หลายสิบอ่ะ
0: เออนั่นกี่ล้าน
1: ค่ะ
0: ประมาณ10กว่าล้านเนาะ14ล้านได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจะบอกว่าไปควานหาทรัพย์สินไม่ได้คือถ้าเป็นชื่อของคนอื่นเนี่ยมันรู้อยู่แล้วเนาะว่าไปเนาะ
1: ใช่
0: คือเขามีอำนาจในการยึดคือเขายึดมาได้เลยนะทางกรมสรรพากรเนี่ยตามระเบียบเนี่ยคือยึดมาได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะไม่ใช่ของคุณทักษิณอ่ะทางญาติพี่น้องคุณก็มาแจกแจงเอาว่านี่เป็นทรัพย์สินของคุณแต่ทำไมอ่ะถึงไม่ทำแล้วที่สำคัญนะก็คือพอถึงไอ้ประเด็นเรื่องของการชี้แจงเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณสามารถเรียกมาชี้แจงได้เรื่องนี้เมื่อกี้ยังพูดกับน้องนงอยู่เลยบอกว่าบุรดอมมากเคยโดนกรมสรรพากรเนี่ยเรียกไปชี้แจง3ครั้งติดกัน
1: จากเคสกรณีเดียว
0: คือช่วงนั้นน่ะจำได้ไหมคือตอนเราก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันจะรวมไปกับช่วงนั้นด้วยแต่ว่ามานั่งคิดตอนหลังว่าเออเขาโดนกันหมดช่วงจำได้ไหมสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยรัฐบาลของทักษิณ
1: ที่เรียกบรรดาสื่อ
0: ไ
1: ปรายงานที่โสภณก็โดน
0: เออแล้วก็แบบโดนเรื่องอะไรเนี้ยเรื่องภาษีนี่แหละจะเป็นตัวที่โดนเล่นมากที่สุดสำหรับบรรดาสื่อ
1: ค่ะ
0: ซึ่งขำมากเลยคือแต่ว่าตอนนั้นไม่ขำนะเพราะโดนหนักอ่ะ
1: ตกใจใช่ไหม
0: เออตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ
1: ้
0: นเออเพราะไม่ได้โดนเรียกไปชี้แจงครั้งเดียวนะ
1: ค่ะ
0: โดนไปประมาณ 2-3 ครั้งจนสงสัยแล้วว่าตัวเองรวยมากเหรอแล้วทรัพย์สินที่ได้คือรายได้ที่ได้แต่ละเดือนมันก็ไม่ได้เยอะอ่ะคือก็งงว่าจะเรียกไปชี้แจงทำไมเนี่ยไม่เข้าใจแล้วคิดดูเสียเวลาในการทำงานมากอ่ะต้องไปนั่งชี้แจงเขาก็สัมภาษณ์ถึงที่มาเรื่องอะไรไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายด้วยนะคือเหมือนเรียกมางั้นอ่ะ
1: แล้วทำไมต้องเรียก3ครั้งอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วอ่ะ

0: หรอคะ
1: เออแล้วตอนนั้นนะพอโดนเรียกนะมันไม่ได้โดนเรียกอย่างเดียวปุ๊บมีการโทรมาบอกว่าเราไม่เคยเสียภาษีเลยคือจะเรียกย้อนหลังทั้งหมดเออแต่เผอิญเนี่ยพี่สาวเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดเนี่ยเรื่องเวลาจ่ายประสงค์ภาษีให้เขาจะเก็บหลักฐานไว้หมดมันก็เลยเล่นอะไรไม่ได้คือโชคดีไปที่มีหลักฐานครบว่าเราเสียภาษีเนี่ยมันก็เลยน่าสงสัยว่าคีย์เคสแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะคุณยังเรียกไปชี้แจงแล้วทำไมในเคสคุณลักษิตเนี่ยถึงไม่เรียกไปชี้แจงแล้วเนี่ยเงินตั้ง 17,000 ล้านนะเออไม่ได้เงินน้อยๆไงก็เนี่ยทางคุณสมชายก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่ค้างคาใจมากว่าคือคุณทำสุดความสามารถแล้วจริงๆเหร
0: อเออ
1: แล้วบุคคลล้มละลายเนี่ยคือเขาจะเป็นกันแบบง่ายๆเลย
0: ก็ยืบางทีที่เราเห็นนะแต่เราก็ไม่รู้นะทางกฎหมายยังไงนะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ทางกฎหมายทีนึงก็เวลาล้มละลายก็คือเหมือนกับนี่มันก็นี่ก็คือกลายเป็นว่าทวงหายไม่มีอะไรให้ยึดอะว่างั้นไม่มีอะไรให้ไปยึดมา
1: คนนั้นๆบุคคลนั้นๆไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะจ่าย
0: เออแบบนั้นค่ะก็คือฟ้องเป็นฟ้องล้มละลายไปเลยเอ๊ะแต่ว่าเราก็เห็นนะบางทีมันก็เป็นช่องที่ทำให้เป็นดาคนที่แบบหนี้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมีอยู่อ่ะเออก็ยังมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่ต้องโดนไล่ตามไล่ตาม
1: ที่จะจบเรื่อง
0: เออหรือเปล่านะหรือเปล่านะ
1: แต่นี่มันมีผลมันก็มีผลทางกฎหมายนะคือบุคคลล้มละลายคือคุณก็ไม่สามารถจะทำธุรกรรมใดๆได้ทั้งสิ้นนะ
0: ใช่
1: เ
0: น
1: ี่ยแต่บางคนเขาก็ยอมเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวก็ไม่งั้นก็ต้องโดนยึดทรัพย์สินอะไรที่มีอยู
1: ่แต่ว่ามันง่ายไปไหมอ่ะ
0: ง่ายสิถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ขอดูกันบุคคลล้มละลายคือสถานะทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินโดยบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปและถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายสถานะนี้มีระยะเวลา3ปีซึ่งเมื่อพ้นกำหนดจะกลับมาทำธุรกรรมได้ตามปกติผลกระทบและข้อจำกัดอันนี้ถาม AI นะเมื่อศาลสั่งให้บุคคลล้มละลายอำนาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดจะโอนไปเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย
1: ์
0: แล้วก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันดังนี้อย่างเช่นทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกยึดเพื่อนำมาขายทอดตลาดและเฉลี่ยใช้กับเจ้าหนี้ยกเว้นทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเช่นพวกผ้าห่มหรืออะไรอย่างนี้การทำธุรกรรมไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาโอนทรัพย์สินหรือเปิดบัญชีธนาคารได้เอง
1: หรือว่าคือทางกรมสรรพากรเขาจะฟ้องล้มละลายก่อนที่จะยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดหรือเปล่า
0: คือฟ้องล้มละลายปุ๊บ
1: เอออ
0: าจจะอย่างนั้นนะแต่นี่ต้องบอกก่อนต้องถามนักกฎหมายอีกทีนึงนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องไปถามทางกรมสรรพากรแล้วก็ชี้แจงออกมานะว่าคือขั้นตอนเขาฟ้องล้มละลายก่อนเพื่อที่จะทำการยึ
0: ดอายัดหรือเปล่าเอออาจจะเป็นขั้นตอน
1: เข้าไปอีกอ่ะ
0: ค่ะ
1: เหมือนอำนาจแบบคือคุณไม่สามารถจะฟ้องร้องกลับได้แล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะเป็นแนวนั้นนะแล้วคือไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาโอนทรัพย์สินเปิดบัญชีธนาคารเองก็ไม่ได้ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย
1: ์
0: ส่วนเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยสามารถทำงานได้แต่ไม่ห้ามเลยไม่ให้เป็นพวกกรรมการบริษัทหรือรับราชการอะไรเงี้ยแต่ว่า
1: แน่นอนคือไม่สามารถจะ
0: ก็คือเป็นสถานะเหมือนกับไม่มี
1: ไม่มีตัวตน
0: อ
1: ่ะ
0: แต่ว่าสามารถหลุดพ้นจากสถานะบุคคลล้มละลายได้โดยศาลอาจมีคำสั่งปลดจากการล้มละลายหรือพ้นจากการล้มละลายอัตโนมัติเมื่อปฏิบัติตนตามกฎหมายครบกำหนด3ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือบางกรณีอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเข้าเงื่อนไขพิเศษและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้อันนี้แต่ว่าย้ำอีกทีต้องไปถามนักกฎหมายนะว่าเอ๊ะมันเป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การยึด
1: ว่าไปต้องไปถามกรมสรรพากรล่ะ
0: กรมสรรพากร
1: คือให้อธิบายชัดเจนว่าไอ้กระบวนการเนี้ยคือพอคุณจะฟ้องล้มละลายปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะจบแค่นั้นไหม คุณจะไม่ดำเนินการเนี่ยไปเอาทรัพย์สินที่พึงที่รัฐเนี่ยพึงจะต้องได้เนี่ยกลับคืนมาให้กับรัฐหรือเปล่านี่ต้องถามทางกรมสรรพากรเพื่อความชัดเจนเพราะว่าคือคุณออกให้เอกสารเนี่ยมาแผ่นนึงอ่ะแล้วบอกว่าเนี่ยคุณทำสุดความสามารถแล้วนะ
0: ทั้งในและต่างประเทศแล้วไปค้นหามาหมดแล้ว
1: ก็ยังงงนะว่า
0: จริงเหรอ
1: ในเมื่อทรัพย์สินเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะเนี่ยอย่างพี่เอกนะคือพี่เอกเขากลัวมากพี่เอกสมชายนะพี่เอกสมชายแสวงการเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันงานนี้มันเป็นปาหี่ไห
0: ม
1: มันเป็นหัวกันไหมเพราะว่าเนี่ยคือทรัพย์สินเนี่ยนะของคุณทักษิณนะมีทั้ง

0: ไม่ต้องอะไรหรอกเอาบ้านเนี่ยตอนนี้ที่อยู่เนี่ยบ้านจันสองล้านซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นชื่อใครเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็2ถึง300ล้านและมูลค่าแล้วรถเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยรถนะไมบัคเนี่ยไมบัคเน
1: ี่
0: ยเออเนี่ย14เขาบอกประมาณ14ถึง30ล้านแล้วบ้านที่ดูใบอีกแล้วคุณนักศึกษามีบ้านที่สิงคโปร์ด้วยแล้วยังพูดถึงอพาร์ตเมนต์ค่ะ
1: เครื่องบินด้วย
0: เออเครื่องบินนี่ก็ตกประมาณ2ลำเนี่ย 5,000 ล้านแล้วก็อพาร์ตเมนต์น่ะคือเขาเป็นทั้งฟลอร์เลยนะอพาร์ตเมนต์คืออันหลายชั้นมั้งเพราะคุณยิ่งรักก็อยู่ที่นั่นอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกับห้างแฮร์ลอตอ่ะนั่นแหละคุณยิ่งรักอยู่ที่นั่นแล้วก็พวกตระกูลชินวัตรเขาก็จะมีเนี่ยบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนอกเหนือจากบ้านที่เป็นเหมือนวังเหมือนปราสาทอ่ะจำได้ไหมที่คุณทักษิณตอนช่วงนั้นที่ไปอยู่ที่อังกฤษน่
1: ะ
0: นั่นแหละก็ปาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเอาแค่นี้คือเอาแค่แบบเบื้องต้นเนี่ยถ้าคิดประมาณการเบื้องต้นก็ตกประมาณ 6,000 ล้านแล้วยังในนิตยสารฟอร์บอีกที่ระบุเอาไว้ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินอีก 70,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเออว่าไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันต้องให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้ในด้วยเนาะเพื่อได้ดูกันเลยว่าถ้าเกิดว่าเออไปเรียกดูทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินเนี่ยไม่สามารถจะไปยึดอายัดได้เนี่ยทรัพย์สินที่อย่างเนี้ยบ้านจังสองลาเป็นชื่อใครออกมาแจกแจงให้เห็นเลยว่าผมไม่ว่าไม่สามารถจะยึดได้
1: ทำไมถึงยึดบ้านจังสองลาไม่ได้ทั้งที่ตอนเนี้ยที่
0: ก็เป็น
1: ติดกำไร EM อยู่เนี่ยก็เป็นที่พักโทษ
0: ทำไมถึงยึดไม่ได้เนี่ยถ้ายึดได้ก็โอ้ย200-300ล้านแล้วเมื่อบ้านหลังนั้นนะเนี่ยคือก็บอกมาเลยคุณว่าไปคุณก็แจกแจงมาเลยว่าไอ้ที่คนคิดว่าเป็นของคุณทักษิณเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของคุณทักษิณนะอะไรอย่างเงี้ยรถที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยคันนึงปลาไม่ใช่
1: นาฬิกา
0: ไม่ได้200,000 300,000เนอะ
1: นาฬิกาเป็นหลักร้อยอ่ะ
0: เออใช่นาฬิกาเรือนนึงนะ
1: เรือนนึงนะ
0: เออเอาแค่นาฬิกามาเนี่ยก็ได้เงินตั้งเยอะแยะแล้วอ่ะ
1: เป็นพัน
0: อ
1: ่ะ
0: คุณวัชระเพชรทองค่ะที่ตามเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะนะเขาก็ไปจี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยกับทางกรมสรรพากรเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยจ่ายเงินคืนมาแล้ว350ล้าน
1: อ๋อเหรอ
0: จากเดิมเนี่ย50ล้านใช่ไหมที่มีข่าวว่าคุณเรืองไกรบอกว่าเนี่ยเขาจ่ายมาแล้ว50ล้านปรากฏล่าสุดเนี่ยจ่ายเพิ่มมาอีก300เป
1: ็
0: น350ล้านแต่ลองเอา350ล้านเนี่ยไปลบเอาแล้วกันจาก 17,629 ล้าน 581,400 บาทเนี่ย
1: ลบ350 ก็ยัง 17,000 กว่าอยู่ดี โอ้เข้มข
0: ้
1: น
0: เนี่ยคนเขาเลยบอกว่าคือคุณทักษิณก่อนจะไปดูใบจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์ก่อน
1: แต่ก็อย่างที่พี่ได้ว่า
0: จิ๊บๆมากเลยนะสำหรับของคุณทักษิณน่ะ
1: แต่อย่างที่พี่ได้ว่าคือเอาตามที่เราเห็นจากการใช้ชีวิตของท่านเนี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาใช่ไหมเราเห็นเลยอ่ะแต่ว่ากรมสรรพากรบอกว่าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วในการไปหาทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศแต่ก็
0: ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เอองง
1: แบบทำไมห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยคือแบบรับสภาพมากเลยรับสภาพมากเลย
0: งงมากแล้วอย่าลืมว่าต้องย้ำอีกนะว่าในระเบียบน
1: ะ
0: ระเบียบของกรมสรรพากรเขาระบุเอาไว้เลยว่าแม
1: ้
0: ผู้ที่ติดเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐเนี่ยผู้ที่มีหนี้ม
1: ี
0: หน
1: ี
0: ้ภาษีเนี่ยต้องจ่ายคืนอ่ะคือต่อให้คุณเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะตามไปถึงกองมรดกคือคุณเนี่ยมอบคือเหมือนว่าคุณมอบเงินมอบทรัพย์สินให้กับใครเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยต่
1: อโอเค
0: หน้าแล้วกันเพราะว่าต้องพักละเดี๋ยวพักก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตน

0: 90ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: กลับเข้ามา 8:33 นาทีนะคะมีคุณผู้ฟังนะก็ส่งข้อความเข้ามาคุณไหนดูดิเอามันไม่ขึ้น
4: อ
3: ะกดแล้วไม่ไปแหละสงสัยวันนี้เด็ดเป็นปัญหาแน่ๆเลย
4: เดี๋ยวน้องอ่านแทนพี่เด้งแล้วกันนะจ๊ะในไลน์ในไลน์อ่ะ
3: เนี่ยในไลน์
4: บอกพี่เด้งน้องนงชื่อคุณทักษิณข้าราชการตัวเล็กถึงใหญ่ก็เถอะใครจะกล้าเมื่อกฎหมายไม่สามารถคุ้มครองได้ดีพอนะคะอีกท่านหนึ่งพี่789เงินหมื่นกว่าล้านใครจะให้ยึดง่ายๆนี่นะคุณติ๊กบอกว่าถ้ากรมสรรพากรหาทรัพย์สินคุณทักษิณไม่เจอจริงๆก็ทำบัตรสวัสดิการรัฐให้แกด้วยนะคะสงสารค่ะยากจนระดับนั้นโอ้ยกำลังแบบดราม่ายังไม่จบเลยเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยอ่านละกันนะคะเรื่องสวัสดีพี่ติ๋วด้วยนะคะคุณพิชิตบอกคิดถึงสาวเครือฟ้านี่เดี๋ยวรอนะสัปดาห์หน้าน่าจะกลับมาจัดรายการได้นะคะแล้วก็มีที่ภาษีลูกกตัญญูที่มีปัญหาตอนนี้จะตรวจสอบแค่คนกินเงินเดือนไม่ได้ร่ำรวยอะไรเอามาใช้สิทธิ์ลูกกตัญญูพ่อแม่ไม่สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทำไมถึงทำกับชาวบ้านตาดำๆได้
3: อ
4: ๋
3: ออ
4: ัน
3: นี้คือเขาเรียกเป็นโครงการลูกกตัญญูใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีคำ
4: มันก็คือใช้หักลดหย่อน
3: ภาษี
4: ภาษี
3: พ่อแม่
4: เขาก็เรียกเรียกลูกกตัญญู
3: นี่มันเริ่มเขาว่าไปมันก็
4: ภาษี
3: ลูกกตัญญูนานแล้วใช่ไหม
4: นานแล้วก็คือถ้าดูแลคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ท่านละ30,000บาทใช่ไหมนี่แหละแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เลยมีพูดสังเนี่ยแหละท่านปลัดเลยอ่ะ
3: เราว่าโดนเราว่าโดน
4: ใช้คำว่าลูกอกตัญญูเลย
3: แล้วใช้คำนี้เลยเหร
4: ก็เพราะว่ามีการทวงติงไงว่าบางคนใช้สิทธิ
3: ์
4: ลูกเนี่ยสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเพราะว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ดูแล
3: ยังจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก
4: เหมือนจะป
3: ั
4: ดให้พ่อแม่ไป
3: ดูแลตัวเอง
4: ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งดราม่าว่าถ้างั้นเอามาอุทธรณ์ได
3: ้
4: ถ้าพ่อแม่พิสูจน์ได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงๆพ่อแม่ก็จะได้สิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: แต่ว่าลูกอาจจะโดน
4: แต่ลูกอาจจะโดนเล่นงานตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็บอกว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จไปกันใหญ
3: ่
4: ขนาดนั้นก็คืออ
3: ันนี้แล้วก็เลยใช้คำว่าลูกอกตัญญู
4: ใช่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าในชาวโลกชาวเน็ตอันนี้บอกก่อนชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นหลายชื่อแล้วอะตอนเนี้ย ประเภทแบบ
3: ดราม่าซ้อนดราม่าค่ะ
4: ใช่อันนี้ฝั่งนี้เราดู Facebook นะคะก็บอกว่าแล้วไม่มีกฎหมายจากเอาคืนจากผู้สืบสายเลือดหรือ

0: มีไงนี่ไงคือถ้าเกิดอันนี้ในเฉพาะกรณีที่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตและเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยน
1: ะ
0: ผู้ที่ค้างภาษีนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดไปเพราะความตายแต่ว่าเงินเนี่ยยังอยู่และผู้ที่รับมรดกไปนั่นแหละจะต้องเป็นผู้เสียภาษีแทนเพราะนั้นน่ะคือเหมือนกับว่ายังไงอ่ะคุณก็ต้องจ่าย
1: ต้องจ่าย
0: มันเป็นหน้าที่ไงของทุกคนที่ต้องจ่ายภาษีรวมทั้งต้องย้ำและขีดเส้นใต
1: ้นี่เพิ่งจบงวด3ไปใช่ไหมคะ
0: ใช่พอหมดเลยแล้วเนี่ยผ่อนม
1: าอ่ะอีกท่านนึงนะพี่แดงบอกเนี่ยดิฉันคิดภาษีผิดไป 1,700 กว่าบาทก็โดนเรียกบอกผู้จัดการตึกบอกว่ามีคนมาคอนโด 2-3 คนมาถามหามาสอบถามโ
0: อ
1: ้เห็นไหมล่ะคือไม
0: ่ก็คิดดูว่าเนี่ยช้าไปวันนึงยังโดนเบี้ยปรับอ่ะ
1: ใช่
0: และอะไรนะที่น้องลงเคยบอกอ่ะที่บอกว่าที่อะไรนะถ้าเกิดจ่ายถ้าผ่อนแล้วอะไร
1: ถ้าผ่อนแล้วลืมจ่ายสมมติถ้าจ่ายงวดหนึ่งไปงวดสองต้องจ่ายนอนที่ห้านะไม่ได้จ่ายต้องไปที
0: ่
1: ไม่ที่เหลืออีกงวดมันทั้งหมด3งวดใช่ไหมต้องจ่ายไปที่กรมสรรพากรพื้นที่นะจ่ายทั้งงวด2และ3เลยจ้ะ
0: คือไม่มีสิทธิ์ผ่อนแล้ว
1: ใช่
0: ในเมื่อคุณทำผิดกฎเอง
1: ใช่คือใดๆภาษาฝรั่งเขาบอกว่าความแน่นอนที่สุดในโลกใบนี้แล้วก็คนมนุษย์คนหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้มี2เรื่องหนึ่งความตายและภาษี
0: ฝรั่งนี่ก็กลัวมากว่าไปอ่ะของเมืองนอกเขาเจอยิ่งกว่าเราอีกเนาะเขาเจอแบบ 50% 60% แต่เขาจะได้ตอบแทนในแง่ของสวัสดิการตอนช่วงบั้นปลายของชีวิต
1: ใช่แต่อย่างฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดคนท็อปๆเลยนะอันนี้คือถ้าติดตามข่าวมาท็อปๆเลยนะ CEO ใหญ่ๆแบบเยอะๆที่จะเซย์หรือว่าที่จะล้มอ่ะก็คือเรื่องภาษีจะโดนเรื่องภาษี
0: ก็บางคนก็ถึงขนาดย้ายประเทศก็มีเพื่อที่จะเลี่ยงภาษีคืออย่างในยุโรปเนี่ยมันจะย้ายได้ง่ายอ่ะเนาะภาษีประเทศไหนสูงอ่ะเ
1: ขาก็ย้ายไปตั้งบริษัทที่บริษัทที่ประเทศนี้ไม่เสียภาษีเยอะหรือภาษีเรทต่ำหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการ
0: นี่คือของบ้านเราเนี่ยคือถือว่าต่ำแล้วนะแต่ก็สูงคือในสูงของความสูงถ้าเราเทียบกับรายได้ของเราที่ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดของต่างประเทศเนี่ยของเขาเนี่ยสูงมากสูงจริงๆแต่พอพูดถึงเรื่องของภาษีเนี่ยน
1: ะ
0: ผู้ฟังมันจะมีอยู่กรณีนึงค่ะอ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ว่ามันก็เทียบเคียงกันในแง่เนี่ยของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยต่อไปนี้นั้นมันไม่ได้หมายความว่าพอเสียชีวิตแล้วเรื่องทุกอย่างมันจะจบนี่มันมีกรณีนึงหุ่มเมื่อวานเนี้ยคือเป็นประเด็นที่แบบส่งต่อกันมากเลยก
1: ็
0: คือปปช.ค่ะปปช.เขาออกมาชี้มูลความผิดของคุณเทวฤทธิ์นิกรเทศซึ่งเป็นอดีตส.ส.ไทยรักไทยในสมัยไทยรักไทยอ่ะเขาเพิ่งชี้มูลชี้มูลว่ามีความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือคุณร่ำรวยผิดปกติกับเงินที่มีไม่สามารถที่จะชี้แจงที่มาที่ไปของตัวเงินได้ไงแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มที่แบบมันไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่คุณควรจะต้องได
1: ้
0: อยู่ดีๆเงินมันงอกมาจากไหนคุณชี้แจงไม่ได้เงินที่งอกออกมาเนี่ยนะคือ 37,431,641 บาทเพราะนั้นเนี่ยปปช.ก็เลยมีมติค่ะให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือให้ยึดไอ้เงินก้อนเนี้ยคือสั่งให้ทรัพย์สินเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าร่ำรวยผิดปกติแต่ปรากฏว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยตายเมื่อปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: เมื่อวันที่7พฤษภาคมปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะให้บังคับเอากับทรัพย์สินจากกองมรดก
1: ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเนี่ยมันจะเป็นเคสตัวอย่างแล้วนะมันเริ่มมีเคสตัวอย่างให้เราได้เห็นนะว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อคุณเสียชีวิตแล้วแล้วคุณกระทำการใดกระทำการหนึ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันไม่ได้จบไปพร้อมกับความตายของคุณนะ
1: ค่ะ
0: คุณลูกหลานคุณน่ะจะต้องชดใช้ด้วยเนี่ยมันมีเคสตัวอย่างออกมาแล้วนะในกรณีของคุณเทวฤทธิ์เนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องภาษีแต่ว่าอย่างเรื่องภาษีอากรเนี่ยเขามีระเบียบชัดเจนเลยนะว่าถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยลามไปถึงลูกเนี่ยลูกต้องจ่ายเด็ดมาเนี่ยคิดดูแต่เนี่ยมันอยู่ที่การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะว่าจะกล้าทำไหมแต่อย่าลืมนะว่าถ้าคุณไม่ทำนะคุณจะเจอแบบคุณสุภา

0: อืมใช่ละเว้น
1: ใช่ละ
0: ค่
1: เว
0: ะ
1: ้นการปฏิบัติหน้าที่
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องบอกอธิบดีกรมสรรพากรนะก็เนี่ยเพิ่งมาใหม่เนี่ยครม.เพิ่งจะมีมติเนี่ยคือก็ต้องเตรียมพร้อมเลยเนี่ยว่าเนี่ยคุณจะเดินหน้าเรื่องนี้ยังไงแล้วเป็นเรื่องมันเผอิญเนี่ยเป็นเรื่องที่คนจับจ้องอยู่ด้วยไง
0: ใช่
1: อืม
0: อืม
1: แล้วเรื่องคือสรรพากรนะเรื่องภาษีนะมันจะเป็นอะไรที่มันคือทุกคน
0: เซนซิทีฟเซนซิทีฟ
1: เออใช่
0: เซนซิทีฟแล้วก็
1: เอออย่าทำอะไรให้มันนั่นนะโอ้คนจะจี้ทันทีเพราะมาเอาเงินของฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วเออมันคือมาหน้าที่ไงใช่แต่เนี้ยคนมันก็อดแบบแล้วขอเมาส์นี่เมื่อกี้ยังเมาส์กับน้องๆอยู่เลย
0: ค่ะ
1: งวดสุดท้ายเพิ่งจ่ายไปประมาณสัก2 อาทิตย์ที่แล้วแล้วไปจ่ายวันธรรมดามันต้องไม่จ่ายวันธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ทํางานกันอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะก็นั่งคิดแล้วนะว่าเฮ้ยมันว่างพอดีไงช่วงแบบไปก็เที่ยงกว่า
0: พักเที่ยงใช่ไหม
1: มันอยู่ในช่วงติดช่วงพักเที่ยงระหว่างเที่ยงถึงบ่ายโมงก็นั่งคิดว่าเฮ้ยเขาจะทํางานไหมเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะต้องทําสิเอออะไรเงี้ยก็คิดในใจ
0: สมัยนี้แล้ว
1: เออใช่
0: ใช่ไหมเวลาไปติดต่อทางประชาชนประชาชนอะไรนะ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าในต่างจังหวัดอำเภอพวกเดี๋ยวนี้น้องน้องน้องสื่อเขาอยู่ต่างจังหวัดโอ้ยพี่เด้งเดี๋ยวนี้อำเภอเขายังแบบเที่ยงไม่
0: ตล
1: เลย
0: อ
1: ค่ะ
0: ด
1: เที่ยงเลยเขาเปิดตลอดเขาบริการประชาชนตลอดแต่ขอโทษค่ะสรรพากรปิดค่ะกินข้าว สุด
0: มีพักเที่ยงเหรอ
1: พักเที่ยงกินข้าว แล้วนะเขาก็ไปกินข้าวตรงนั้นแหละคือเขาก็ไม่ได้ไปแบบไปกินตามร้านกินอะไรอยู่เขาก็กินที่ทำงานแต่ขอโทษเธอไอ้คนที่รอก็รอดูเขากินข้าวไปก็แล้วกัน
0: พี่เด้ง
1: รอ
0: แม่งรอโอ้ยเกรงใจเกรงใจเกรงใจจังเลยอ่ะ
1: เอาเงินมาให้ด้วยนะ
0: เกรงใจจังเลยแบบรบกวนเวลากินข้าวเขาพี่เด้ง
1: ฉันจะเอาเงินมาให้คุณ
0: โอ
1: ้ยแบบสุดๆอ่ะเปลี่ยน
0: เถอะยังพักเที่ยงอยู่ยังพักเที่ยงอย
1: ู่ไม่แต่เปลี่ยนเถอะเพราะว่าคืออย่างน้อยมันเป็นหน่วยงานที่ต้องแบบบริการประชาชนเนาะค
0: ือ
1: เลิกได้แล้วเดี๋ยวนี้มันสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้อู๋ข้าราชการก็ต้องเยอะแยะเห็นนั่งกันอยู่เนี่ยเออสลับสับเปลี่ยนกันอ่ะคือคุณก็ทำงานกันนะสองคนสักสองคนก็ได้เออจะ
0: ต้อง
1: ได้
0: เปลี่ยนเวียนกันหน่อยช่วงเวลาที่เนี่ยช่วงเสียภาษีก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่เออเป็นกรณีพิเศษเนอะแต่ว่าไปเดี๋ยวนี้เขาไม่พักที่กันแล้วนะเขาจะเวียนกันอ่ะคือคุณต้องทำงานมาเป็นหน่วยงานที่บริการอ่ะประชาชน
0: อ่
1: ะไม่ควรจะพักเที่ยงแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คนอื่นเขาทำงานกันโอ้โหปวดไม่วางหางไม่เว้นยังจะมานั่งพักอีก
0: ใช่แล้วถ้าเป็นพนักงานผู้เสียภาษีนะคนที่เสียภาษีเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานเนาะเขามีรายได้อย่างเงี้ยเขาจะไปตอนไหนได้ไม่งั้นเขาต้องลารายเสียภาษีหรอเขาก็ต้องไปใช้ตอนเวลาเที่ยงเหมือนกันนี่แหละถูกไหม
1: เดี๋ยวเพราะว่าก็ไม่อยากรอก็ไปจ่ายออนไลน์สิยะก็ฉันจะจ่ายแบบเนี้ย
0: ไม่คือมันมีลำดับขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าคิดเอะอยากจะจ่ายทางออนไลน์หรือบัตรเครดิตก็จ่ายได้นะมันต้องแบบยังไงอ่ะคืออันนี้พูดถึงผ่อนอย่างผ่อนอย่างเงี้ยอย่างนงก็เลือก3งวดแต่นงเลือก3งวดในการใช้บัตรเครดิตเราก็ต้องบอกก่อนไงจู่ๆว่าเราไม่ได้ว่าจู่ๆ
1: ใช้บัตรเครดิตเหมือนกัน
0: ไม่ใช่ว่าแบบฉันอยากจะจ่ายนี่ไม่ได้เขาก็มีวิธีการของเขาอยู่อืมค่ะ
1: เพราะอะไรรู้มั้ยใช้บัตรเครดิตอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตอ่ะมันให้ผ่อนได้อีก
0: อ๋อแล้วก็มียืดไปเลยพี่เด้งก็จะ
1: กลายทำไมเดี๋ยวนี้เด็กอะข้าวมันไก่หรืออะไรนะข้าน้ำ
0: ชานมไข่มุก
1: ชานมไข่มุกเขายังผ่อนกันเลย
0: Buy Now Pay Later
1: เออบุรดมแล้วเนี่ย
0: แต่อันนั้นไม่ได้บัตรเครดิตนะ
1: เออ
0: เป็นวงเงิน
1: เออ
0: เป็นวงเงินสินเชื่อในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งเออซึ่ง
1: อ๋อหมายถึงว่าพวกเด็กๆที่เขาใช
0: ้อะใช่ที่เด็กๆเขาใช้เขาไม่ได้มีบัตรเครดิตนะไม่ได้เป็น
1: ไม่แต่งงมากอะว้าหูคือยังไม่ผ่อนกันเลยเหรอคือตัวเงินมันแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะ
0: ใช
1: ่เ
0: ออ Buy Now Pay Later ไงพี่เด้ง
1: แล้วมันจะได้กำไรเท่าไหร่อ่ะคนที่ให้ผ่อนเน
0: ี่ยอ้าวก็คำนวณดอกเบี้ยมาผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าคุณเห็นอย่างชานมไข่มุกเดี๋ยวก่อนขอเปิดรูปเพราะว่า
1: เออเท่าไหร่อ่ะอยากรู้เหมือนกันว่า
0: ชูตารางมาให้ดูเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เด้งยังไม่เคยใช้ใช่ไหมจ๊ะพี่เด้งลองเข้าไปดูนะในแอปแพลตฟอร์มออนไลน์นะคือเดี๋ยวก่อนขอดูรูปกันคือมันเป็นแบบ Buy Now Pay Later ที่ว่าเนี้ยคือแค่ใส่ข้อมูลแล้วก็เขาก็ใช้อนุมัติอะไรมาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะ อย่างวันนั้นคุยกันนักศึกษาฝึกงานเขาบอกว่าอ๋อผมสมัครมาครั้งแรกเลย

0: วงเงิน 5,000 เลยนะ
1: อ๋อ
0: โดยที่เขาไม่ต้องมีเอกสารอะไรใดมีบัตรประชาชนน่ะแล้วแอปมันก็กรองแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้ไอ้วงเงิน 5,000 เนี่ยในการซื้อสินค้าผ่านในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยซึ่งบางแพลตฟอร์มตอนนี้มันมีฟู้ดด้วยไงพี่เด้งฟู้ดเนี่ยแหละซึ่งเป็นที่มาของชาน
1: ม
0: เป็นที่มาของข้าวมันไก่อะไรทั้งหลายแหละแล้วในเนี้ยมันจะให้เราแบ่งงวดได
1: ้
0: พอแบ่งงวดได้ก็คือหมายความว่ายอดชาน
1: ม
0: 106บาทแก้วนึงอย่างเงี้ย3งวด3งวดก็หารอ่ะ3งวดก็ตกงวดละ
1: 30
0: กว่าบาทแต่ว่างวดแรกถ้าเกิดจ่ายเต็มเลยไม่คิดดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็น3งวดมันก็เฉลี่ยหลักเท่าไหร่เองหลักไม่ถึง5บาทเพิ่มขึ้นมางวดไม่ถึง5บาทแต่พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วปรากฏว่าดอกเบี้ยที่คำนวณ
1: อ
0: ่ะมันถึงเปิดรูปไม่เจอนะเอาแบบคร่าวๆกันนะคะประมาณ 16-19% ต่อปีถ้าคิดว่ามันคิดดอกเบี้ยแค่ไหนอ่ะแต่มันดูน้อยเพราะว่ายอดมันแค่ร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
1: แต่มันก็เก็บเล็กผสมน้อยนะมันก็จะเป็นเยอะไปนะแต่ว่าอยู่ดีทำไมเขาต้องให้วงเงินมา 5,000 เนี่ยแล้วก็จะได้อะไร
0: ก็นี่เขาได้ดอกเบี้ยไง
1: ได้จากดอกเบี้ย
0: ได้ดอกเบี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้จำกำหนดด้วยว่าจะซื้อเฉพาะได้สินค้านี้นี้อะไรเงี้ยซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติเขาบอกดูแล้วกังวลเพราะว่าส่วนมากเป็นเด็กวัยรุ่นก็อาจจะฟูมฟักนิสัยการ
1: เป็นหนี้เป็นสิน
0: ใช้โดยที่ตัวเองยังไม่มีเป็นการใช้เงินในอนาคตแล้วมันง่ายใช่มันหลักร้อยอ่ะพี่เด้งก็กินมาก่
1: อ
0: นข้าวมันไก
1: ่
0: ผู้ว่าบอกว่าข้าวมันไก่แบบผ่อน3เดือนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอิ่มไปตั้งแต่แบบย่อยสลายไปตั้งแต่อะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าในด้านนึงอ่ะคืออย่างเด็กที่คุยกันเขาบอกว่าเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามจ่ายให้ตรงไม่โดนดอกเบี้ยเพียงแค่ว่านะตอนนี้เขาจำเป็นต้องใช้แต่ว่าเขายังไม่
1: ม
0: ีแต่เดือนหน้าปุ๊บแม่ให้ตังมาหรือเขาทำงานได้อะไรอ
1: ่
0: ะเขาก็ไม่ได้แบ่งผ่อนเขาก็จ่ายงวดเดียวนั่นแหละทั้งหมดไปซึ่งทั้งงวดเดียวทั้งหมดเพียงแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเลยไงจ่ายอีกเดือนนึงอ่ะมันไม่โดนดอกเบี้ยอย่างนั้น
1: นี่คุณปฏิมาบอกว่าต้องมาดูศูนย์ราชการที่เซ็นทรัลมหาชัย
0: ค่ะ
1: ห้างเปิด11โมงเจ้าหน้าที่พักเที่ยงกลับมาทำงานบ่ายครึ่งคนมากมายก็รอไปสิรอไปเย็น
0: ๆชีวิต
1: ก็วันนั้นบุรุษดมยังหลับเลยอ่ะหลับรอหลับจนแบบต้องสะดุ้งอ่ะว่าเฮ้ยเขาเรียกยังหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คุณพี่ทานข้าวอ่ะคุณน้องนอนหลับอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ย
1: เนี่ยอธิบายไหนๆน้องนพูดถึงเรื่องนี้นะต
0: ้
1: องพูดเรื่องดราม่าหน่อยเรื่องดราม่าไม่ได้เลยนะเรื่องนี้โอ้โหมันเป็นประเด็นเหลือเกิน
0: ก็มันก็ทัชใจอ่ะเพราะจะว่าไปอ่ะพี่เด้งเพราะว่าโอ้โหอันนี้ขออนุญาตนะอย่าว่ากันนะคือในโลกโซเชียลมันแรงกว่านี้เยอะมากเขาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นนี่มันโครงการตัดแม่ตัดลูก
1: คือถ้าเกิดพ่อแม่ไปอุทธรณ์ปุ๊บเนี่ยจะตัดขาดลูกไปเลยนะ
0: ต้องเลือกแล้วคุณต้องเลือกบางคนก็ใช้คำว่าอันนี้ขอโทษจริงๆนะคะแค่รายงานให้ฟังว่าเขามองยังไงเพราะมันเดือดมากในโซเชียลบางคนโอ้โหนี่เขาโครงการอะไรนี่มันโครงการทรพีพลัส
1: อ
0: ันนี้นะก็เล่าให้ฟังว่ามันเดือดแต่ก็คือหลายคนคงตามแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เขาปรับเกณฑ์แล้วก็มีหลายๆเกณฑ์ซึ่งก็เอ๊ะแต่เอ๊ะที่สุดก็คือเรื่องของการที่บอกว่าถ้าพ่อแม่คนไหนลูกนำชื่อของท่านไปหักลดหย่อนภาษีซึ่งมันลดได้ 30,000 บาทก็จะไม
1: ่
0: ก็เลี้ยงแม่คนหนึ่ง 30,000 ปีหนึ่งพี่เด้งก็หารเดือนหนึ่งก็ไม่ก็ 3,000 เท่าไหร่เองใช่ไหมแต่เขาก็หักลดหย่อน 30,000 บาทอย่างส่วนตัวพี่เด้งกับนงเนี้ยหรือว่าใครทั่วไป
1: กับลูกเนี่ยอันไหนหักลดหย่อนได้เยอะกว่ากันอ่ะ
0: หมายถึงอะไร
1: เพราะว่าจะมีลูกอ่ะอย่าง
0: นี้อ๋อ 30,000 เหมือนกัน
1: อ๋อเหมือนกัน
0: 30,000 เหมือนกันแล้วตัวเราเองอ่ะ 60,000 ซึ่ง 60,000 เป็นชาติแล้วนะค่ะพี่เด้งค่ะใช่ไหมเวลาเราคำนวณนะสมมติรายได้ปีหนึ่งของเรา 500,000 ปีทั้งปี 500,000 เรามีค่ารถหย่อนค่าส่วนตัว 60,000 ค่าดูบุตร 30,000 มั้ง 30,000 หรือ 60,000 ลูกคุณพ่อคุณแม่คนละ 30,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาแบบ เป็นชั่วนาตาปีไม่ว่าจะเศรษฐกิจเงินเฟ้ออะไรยังไงใดๆเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้มาโดยตลอดเวลาแต่ครั้งนี้มันกลายเป็นว่าเขาเอาสองเรื่องมาผูกกันในการจัดสรรสวัสดิการให้กับคนที่ไม่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่จะต้องจนจริงๆอ่ะท่านใช้คำว่า
2: คือเหมือนค
0: นจนจริง
2: ๆคือเหมือนลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่แล้วคือคุณก็มีการดูแลแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแบบมาให้ได้รับการดูแลจากหลักอีกอะไรเงี้ย
0: นี่คือเหตุผลที่ทางกระทรวงการคลังอธิบายบอกว่าแสดงคุณต้องเลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือว่าจะให้ลูกดูแลไงเออซึ่งเอาสองเรื่องมาบวกกันไงคือทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าลูกดูแลพ่อแม่เนี่ยคือก็ดูแลอยู่แล้วนะพี่เด้งไม่ได้ดูแลเป็นเหมือนพนักงานนี่อ้อนให้คืออาจจะมีแต่มันก็ได้หลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมาถึงจุดที่ว่าก็ต้องเลือกต้องเลือกเพราะว่าเหตุผลว่าอยากจะให้คนจริงๆคนจนจริงๆไม่ใช่คนอยากจนให้คนยากจนแกงใช้คำว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวบอกก็ดีแล้วเพราะว่าลูกบางคนเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแต่ตัวเองอ่ะไม่ได้ดูแลพ่อแม
2: ่
0: อะไรแบบเนี้ยซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ได้นะถ้าเกิดลูกเป็นแบบนั้นไปอุทธรณ์ได้มันเลยบานปลายไงว่าเหมือนกับไปหาเรื่องให้ลูกตัวเองว่า
2: คุณรบวรนแหละที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยประเด็นเนี้ย
0: ก็ใช้คำนี้อย่างที่น้องบอกอ่ะเพราะฉะนั้นคือถามว่าคือไม่ที่ไม่เห็นด้วยกันคือทำไมเอาสองเรื่องมาบวกกันใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือท่าทีของ
2: คุณรบวรน
0: รัฐข้าราชการกับในการมองประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยว่าอ๋อเขามองประชาชนผู้เสียภาษีเป็นแบบนี้เหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นแคชคาวอ่ะคือเห็นว่าเป็นกลุ่มคือกลุ่มนี้เดอะแบกเนี่ยจะโดนตลอดเวลาไม่ว่าจะหารายได้เข้ารัฐกลุ่มนี้ก็จะโดนหรือว่าจะตัดค่าลดหย่อนกลุ่มนี้จะโดนก่อน
2: เชื่อมาเนี่ยคอยดูนะพอถึงที่สุดแล้วนะเขาก็ต้องยอมเพราะว่าไปอ่ะคือคุณจะให้เงินแบบดูแลในเมื่อประชาชนเขาร้องกัน
0: อ
2: ่ะคนส่วนใหญ่เขาร้องกันก็มันก็แค่เคสเดียวไม่เห็นจะอะไรนักหนาเลย
0: แต่ว่าดูจนถึงตอนนี้ค่อนข้างจะยืนแข็งนะพี่เด้ง
2: ว่าไม่ยอม
0: ว่าไม่ยอมคือยังไงก็ต้องเอาแบบนี้คือต้องเลือก
2: เดี๋ยวให้ดูดี
0: แต่ว่า
2: การเมืองอ่ะยังไงก็พอข้าราชการเนี่ยก็ต้องว่ากันตามการเมืองเดี๋ยวคอยดูดีการเมืองก็ต้องยอม
0: แต่ท่านนายกยังไม่พูดใช่ไหมเรื่องนี้ท่านนายก
2: ยังไม่
0: นายกแค่พูดตอนนั้นดราม่ายังไม่แรง
2: ส่วนใหญ่ก็คุณเอกนิติจะพูดแต่ว่าก็จะพูดไปในทางแบบคือยังไม่ยอมอ่ะ
0: ใช่
2: คือเหมือนว่าก็ต้องดูละเอียดเพื่อไม่ให้แบบมีคนมาสมสิทธิ์ความเป็นคนจนอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่แต่ทีนี้คืออย่างที่บอกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของประเด็นดราม่าแต่ถามว่ามันจะกระทบคนมากน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาคงไปแบบเอาตัวเลขมาโชว์กัน อย่าลืมว่ากลุ่มคนที่อยู่ในฐานภาษีคือยื่นเอกสารภาษีแต่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยก็มีเยอะนะพี่เด้งคือคนที่อยู่ในฐานภาษีประมาณ10ล้านคนเนี่ยไอคนที่เสียจริงๆเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึง5ล้านเองนะส่วนอีก5ล้านอีกสักครึ่งนึงเนี่ยยื่นแต่ไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยคือคนที่ไม่น่าจะกระทบคือพ่อแม่ไม่น่าจะกระทบคือคุณก็ดูเดี๋ยวว่าถ้าคืออยู่ในกลุ่มเกณฑ
2: ์เช็คของ
0: เช็คตัวเองว
2: ่
0: าถ้าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วรายได้ไม่ได้สูงอะไรมากก็ให้คุณแม่คุณพ่อซึ่งไม่ได้มีรายได้หรอกพ่ออายุมากแล้วก็ให้ท่านอยู่ในบัตรสวัสดิการคนจนไปแต่คนที่น่าจะกระทบเลยก็คือกลุ่มคาบเกี่ยวเส้นอ่ะพี่เด้งคาบเกี่ยวเส้นว่าถ้าหากลดหย่อนปุ๊บอาจจะไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงหรือถ้าหมายถึงถ้าหักลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีก็คือประหยัดภาษีไปแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะกระเด้งไปอีกขั้นบันไดนึงเลยอย่างเงี้ยจากเสีย 10% เป็นเสีย 15% อะไรเงี้ยกลุ่มตรงเนี้ยซึ่งน้องก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนตรงเนี้ยก็ต้องประเมินกันดีแต่จริงๆแล้วคือถามว่าที่คุยกันอยู่เนี่ยสิทธิ์สวัสดิการเนี่ยที่ได้กันอยู่อ่ะก็คือเป็นเงินนะเป็นเงินที่ให้เข้าบัตรคนจนเนี่ยเดือนละ300มั้งถ้าท่านนงจำไม่ผิดนะแต่ก็จะมีค่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเพิ่มให้ไม่เพิ่มให้รอบนี
2: ้ในงานเพิ่ม
0: รอบนี้เพิ่มให้แต่ว่าต่อไปพอจบไอโครงการไทยช่วยไทยทั้งหมดซึ่งในนั้นมันรวมหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสิทธิ์ของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเฮ้ยมันต้องไม่ใช่พันนะเพราะไม่งั้นงบประมาณมันจะหลังแอ่นมาก พราะแค่แจกเดือนละ300เนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับใช้ช่วยแทนนะที่ผ่านมา300บวกค่ารถค่าเดินทางอีกประมาณ700ประมาณนี้

0: แล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟที่ช่วยก็ประมาณเดือนนึงเท่าไหร่อ่ะก็7-8 พันเอ้ย7-8 พันแค่นั้นเองปีนึงก็เนี่ย7-8 พันอะไรเงี้ย
1: ก็ประมาณ1,000
0: อ่ะคือกำลังจะบอกว่ากลุ่มที่คุณอยู่คาบเกี่ยวอะว่าจะอยู่เส้นภาษีเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อาจจะต้องดูว่าจะยอมให้คุณแม่อยู่ในโครงการบัตรไห
1: ม
0: หรือว่าตัวเองจะใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแล้วก
1: ็
0: มองว่าลูกกันยังเราก็ดูแลแม่อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องเราก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปก็ได้อะไรแบบเนี้ยคืออันนี้พูดในเชิงที่ว่าถ้าใดๆแล้วรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเขาจะเดินหน้าใช้เกณฑ์นี้จริงๆอะไรเงี้ยส่วนไอ้กลุ่มคนที่เสียภาษีแบบในเรทสูงๆอ่ะ 15% 20% น่ะยังไงก็คือคงจะต้องเลือกในการนำมาหักแหละใช่ไหมเพราะว่าอย่างถ้าอันนี้ถ้าคลิปคร่าวๆนะพี่เด้งถ้าเกิดเสียภาษี 20% หมายความว่าประหยัดเอามาหักลดหย่อน 30,000 ประหยัดภาษีได้ประมาณ 6,000 อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นกลุ่มนั้นถ้าเป็นกลุ่มนั้นอ่ะคือก็คงจะดูแลแม่ดูแลพ่อได้มากกว่าที่จะให้อยู่ในบัตร
1: ต้องได้รับบัตร
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คือคุณก็ดูตามเกณฑ์ของลูกแหละ
0: อันนี้ในเชิงที่ว่ายังไงถ้าเขาจะเดินหน้าแต่ว่าประเด็นดราม่าก็คือว่าทำไมต้องเอาสองเรื่องนี้มาผูกกันฮะทำให้มันเกิดเป็นปัญหาว่าเพราะว่าคนคนนึงทำงานเราเสียภาษีใช่แต่ว่าอีกคนนึงรับดูแลในฐานะที่เป็นบัตรสวัสดิการคือเขายากไร้ซึ่งเขาอายุมากแล้วแล้วก็ยากไร้เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดมองกันไปเลยก็บอกว่าเฮ้ยประเทศเราอย่างเงี้ย
1: คือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแล
0: คุณไม่สามารถทำให้ประเทศมันเฟื่องฟูหรือว่าคือกระจายความรายได้ได้จนทำให้เขาดูแลตัวเองยามแก่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลเขาพอดิบอย่างพอเหมาะพอควรในช่วงบั้นปลายชีวิตอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะดันผักไปให้กับคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางที่ว่าโอ้โหเขาดูแลตัวเองคนเดียวเขาอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวว่ากันเท่านี้ก่อนต้องพักละพ
0: ัก
1: ฟังข่าวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธานร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธานเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง

0: พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกมี Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและ

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: Mcord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: นะคะกลับเข้ามาเทปที่3แล้ว
1: โอเคเดี๋ยวขอมาที่ทริปของ FM 100.5 ก่อนนะคะเหลืออีกแค่3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ยอด
1: ใครแบบว่ารีรีรอเดี๋ยวไม่ทันนะคะก็เนี่ยแหละไป The Legend's Tale 2แควอโยธยานะคะ3วัน2คืนไป 3-5 กรกฎาคมนี้แล้วนะคะก็ไปกับ3กูรูคนข่าวนะคะมีพี่สุวิทย์มีอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็พี่สุทนนะคะก็ทริปทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะบริการเหนือระดับสุดยอดนะด้วยรถโค้ชแบบ VIP พักโรงแรมหรูแล้วก็อาหารเลิศรถทุกมื้อแล้วก็จะมีทอล์คโชว์พิเศษด้วยในคืนวันแรกนะคะซึ่งก็จะรับประทานอาหารไปพร้อมกับฟังทอล์คโชว์3สไตล์นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยวันที่3นะวันที่3ก็จะได้มีช่วงมื้อกลางวันก็จะได้พบปะพูดคุยกับกูรูระดับตำนานนะคะจะมีคุณดำรงพุทธาลกับคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเนี่ยมาสมทบกับทริปนี้ด้วยนะคะส่วนวันแรกเนี่ยเขาไปไหนนะก็คือไปเมืองสองแควค่ะไปสักการะพระพุทธชินราชนะคะไปชมตำนานพระนางพระยาหนึ่งในเบญจภาคีนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็ทานอาหารแล้วก็ฟังทอล์คโชว์วันที่สองไปเยือนพระราชวังจันทร์นะคะก่อนมุ่งสู่อยุธยาสัมผัสมนต์เสน่ห์มีล่องเรือด้วยนะคะไปชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองค่ะนะก็จะได้สัมผัสบรรยากาศยามเย็นกันแล้ววันที่3ก็ไปชมความมหัศจรรย์ของเสียงพระในรากไม้นะคะที่วัดมหาธาตุแล้วก็ไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์กันที่วัดหน้าพระเมนนะคะก็แล้วก็ทานอาหารเที่ยงนะคะทั้งหมดนี้นะในราคาท่านละ 15,900 บาทค่ะก็อย่างที่บอกนะคะแบบบริการเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP โรงแรมหรูนะคะอาหารเลิศรถทุกมื้อค่ะท่านที่สนใจนะคะ3ที่นั่งสุดท้ายนะคะหมายเลขโทรไปเลยนะ0944803076ค่ะหรือ0943966649ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์0868251444ค่ะ
0: รีบกันเลยนะเหลืออีก3ที่เท่านั้นนะคะไม่งั้นพลาดนะบอกก่อน
1: ใช่นี่นะ
0: มาต่อกัน
1: ค่ะ
0: ที่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยกันนิดนึงนะคะว่าเป็นประเด็นกันมากเลยกับการที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งเขาก็ให้เหตุผลเอาไว้นะให้เหตุผลเอาไว้ว่าเพราะว่าเกรงว่าเนื้อหาเนี่ยในร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็มาจากโมเดลนะคะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของสสรคือประเด็นปัญหามันจะอยู่ที่สสรแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่านะที่มาของสสรเนี่ยในร่างของพรรคเพื่อไทยเขากำหนดไว้ว่าให้มาจากการเลือกตั้งก่อนที่จะให้สภาเป็นผู้เลือกอีกทีจุดเนี้ยที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นห่วงเขาก็เลยตัดสินใจให้สสที่

0: ไปร่วมลงชื่อรับรองร่างเนี้ยถอนชื่อออกเรื่องนี้ก็เลยโอ้โหเป็นประเด็นการโต้เถียงกันอยู่อย่างทางด้านคุณอดิศรเพียงเกตเองเนี่ยโอ้โหออกมาตอบโต้แบบรุนแรงเลยนะบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยทำแบบเนี้ยอวดเบ่งอวดเบ่งขอให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะไม่ต้องทนแล้วไม่ต้องทนเนี่ยอย่าห่วงเลยกับการร่วมรัฐบาลคือเหมือนกับจะให้ถอนน
1: ่ะ
0: ให้ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบอกให้เกรงใจคนที่เขาเชียร์ดีกว่าอย่าไปสนเลยอะไรเงี้ยกับพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าไงก็ตามนะเหตุการณ์นี้มีรายงานออกมาอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ว่าเป็นรายงานนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ที่ให้พรรคให้ส.ส.ที่ไปลงนามเนี่ยทั้งหมดเนี่ย30คนเนี่ยถอนชื่อออกมาเนี่ยมาจากครูใหญ
1: ่
0: ครูใหญ่ของพรรคคือครูใหญ่ของพรรคเนี่ยมองว่าเนี่ยมันเสี่ยงอะมันเสี่ยงที่มันจะมีปัญหาตามมาคือคนแค่30คนในพรรคเนี่ยไปลงนามรับรองอะเดี๋ยวมันจะส่งผลมาถึงพรรคด้วยแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือมันจะเป็นประเด็นก็ถึงขนาดที่ว่าครูใหญ่ของพรรคเนี่ยออกมาขู่เลยว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะต่อไปเนี่ยนะเนี่ยคือรีบไปถอนชื่อนะ
1: ถอนชื่อออกมา
0: ถ้าไม่ถอนชื่อนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็ไม่ดูแลแล้วหรืออะไรทำนองเนี้ยอันนี้เป็นรายงานนะขีดเส้นใต้รายงานเนี่ยคือออกมาทำนองเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้โอ้โหพอโดนกันแบบนี้ปุ๊บแต่ละคนก็รีบไปถอน
1: ไปถอนก็เลยส่งผลทำให้ร่างการแก้รัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยร่างของพรรคภูมิใจไทยก็คือถอนร่างออกมาด้วยใช่ไหม
0: ไม่ก็คือไม่ให้การสนับสนุนไม่ให้การรับรองของพรรคเพื่อไทยมันก็เลยทำให้เพราะว่าไอ้การรับรองมันต้องมีชื่อเกินร้อยคน
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆน่ะมันยังมีชื่อ
1: คนอื่น
0: แต่ว่าพรรคมันไม่ใช่เพราะแค่ภูมิใจไทยไงมันมีของกล้าทำตามมาด้วยคือกล้าทำก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันมีจะมีความเสี่ยง
1: ก็ไปถอนชื่อเหมือนกัน
0: ก็ไปถอนชื่อแล้วกล้าทำแต่ว่าไอ้ที่เขากลัวหลักๆเลยอ่ะเพื่อไทยเนี่ยคือเขากลัวว่าคือทู่สีต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหายังไงซะเมื่อเข้าไปสู่ชั้นการพิจารณาของสภาแล้วเนี่ยเป็นรัฐสภาร่วมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับการรับรองเนี่ยตามถ้าเกิดว่าจะผ่านเนี่ยนะในการพิจารณาเนี่ยนะในช่วงประมาณสักวันที่7วันที่8เนี่ยคือร่างเนี่ยน่าจะเข้าได้เนี่ยคือรัฐสภาเนี่ยต้องใช้เสียงเห็นชอบเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งนึงของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาหรือว่าจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบเนี่ย350เสียงจากสมาชิก2สภาเนี่ย700คนและในจำนวนนี้คุณยังจะต้องมีเสียงของสว.อยู่ด้วยนะที่เห็นชอบเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน3หรือว่า67เสียงคือไม่ใช่เพราะได้รับเสียงเห็นชอบ350เสียงเท่านั้นนะคุณใน350เสียงเนี่ยต้องมีเสียงสว.เกิน67ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ร่างของคุณถึงจะผ่านเพราะนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้มันก็ต้องโหแล้วคิดดูเสียงของรัฐบาลเขาว่ามีกี่เสียงอ่ะในเมื่อพอภูมิใจไทยถอนปุ๊บเนี่ยพวกพรรครวมเขาก็ต้องไม่เอาด้วยใช่ไหมล่ะมีปัญหาแล้วนี่ยังมีกล้าทำเขามารวมอีกอะไรอย่างเงี้ยไอ้เสียงเห็นชอบเนี่ยมันลำบากแล้วสว.ชนะจะไม่ได้อะไรอยากจะเสียงสว.ใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นเสียงของเพื่อไทยเนี่ยก็เสียงเพื่อไทยก็เลยถอยตอนแรกเนี่ยมีเพื่อไทยเขามีกำหนดมาเนี่ยเขาจะยื่นเนี่ยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนั้นเขาก็เลยต้องถอยไปก่อนเลยไปคุยกันว่ากันอีกทีนึงว่าจะแก้หรืออะไรยังไงเพราะงั้นมันเป็นปัญหาแน
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเขามีคำวินิจฉัยอันนี้ละค่ะที่มันเป็นประเด็นที่สุดเลยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยในประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้นะบอกว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจริเริ่มในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องมีการทำประชามติอย่างน้อยในสองครั้งแต่มันมีเงื่อนไขสำคัญก็คือรัฐสภาเนี่ยไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงคือไม่สามารถเลือกพวกสสนเนี่ยได้โดยตรงนี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นที่ภูมิใจไทยเนี่ยเกรงว่ามันจะเกิดปัญหาถ้าหากว่าไปสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าโมเดลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือไปเลือกมาก่อนมันเริ่มก่อนจุดแรกนี่แหละคือไปเลือกมาก่อน
1: ค่ะ
0: เลือกประชาชนมาก่อนแล้วเดี๋ยวให้สภาเลือกอีกทีนึงทีนี้มันเป็นจุดไอ้ตรงคุณไปเลือกมาแล้วอะก็เขาบอกแล้วว่าห้ามเลือกโดยตรงแล้วคุณไปเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหา
1: ค่ะแล้วทีนี้ยังไงต่อสำหรับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ
0: เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือหนังยาวอะจะมามันหนังยาวอันนี้แค่แบบเริ่มต้นยังไม่ได้เอาเข้าสภาเลยคือเข้าสภาเนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยจะเป็นการพิจารณาร่วมรัฐสภาซึ่งก็ประมาณไว้ว่าจะเป็นช่วงวันที่7วันที่8

0: เดือนหน้า 7-8 กรกฎาค
1: ม
0: เนี่ยซึ่งว่ากันว่าเนี่ยจะมีการเสนอร่างแก้ไขเนี่ยนะโดยพรรคการเมืองเนี่ยแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยประมาณนะประมาณ 5-6 ร่างมั้งประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเนี่ยร่างใ

0: เพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยคือโอ้โหหลายพักใช่ไหมเขาก็ยื่นร่างของตัวเองใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือพักหนึ่งก็ยื่นสองร่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เด้ง
1: ของประชาชน
0: ประชาชนยื่นไปสองร่างอันนี้ก็คืออ่ะถอยกลับมาตั้งหลักใหม
1: ่อันนี้รอคือรอดูป่ะว่าหนังยาวอันนี้มันแค่คือจะบอกว่าเริ่มต้นมันไม่ได้เริ่มต้นอ่ะแต่มันเรื่องหนังยาวอินโทรเอาอินโทรแล้วกันอันนี้แค่อินโทร
0: ค่ะ
1: แค่อย่าเอาแค่กรกฎาคมก็อินโทรหนังเรื่องนี้ยาวเราค่อยๆตามไปค่อยๆตามกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องร่างแก้ไขเพราะว่าเขาก็มีการมองกันนะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอันนี้แค่เขามองกันเขาคิดกันว่าดีไม่ดีอาจจะเหลือแค่เพียงร่างเดียวของพรรคภูมิใจไทยก็ได
0: ้
1: เพราะว่าแหมก็ดูซิคุมเสียงสสสวหมดเนี่ย
0: คือถ้าไปดูคะแนนโหวตอะไรทั้งหลายแหละตามแต่ระดับลำดับขั้นเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ร่างเดียว
1: อะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่เขาคงไม่ปล่อยให้เหลือร่างเดียวหรือไงมันก็คงต้องไปหลายร่างแหละแล้วเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีในชั้นกรรมธิการ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเนี่ยคนเขาก็เมาส์กันไงว่าโอ้จะไปมาเนี่ยมันคงเสร็จภูมิใจไทยเพราะว่าคุมเสียงทั้งสสทั้งสวอยู
0: ่ค่ะเน
1: าะมาต่ออีกประเด็นนึงนะคะก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะพาดหัวกันอยู่ที่พรรคประชาชนเนี่ยนะคะเขายื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ส่งสารฎีกาเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องของการตีตกคำร้องคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั่นแหละในคดีซุกหุ้นเนี่ยนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็มติเนี้ยก็ไปขัดด้วยแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้นะพอมีความเคลื่อนไหวของประชาชนออกมาปุ๊บเนี่ยเริ่มมีการไปเทียบเคียงไปเทียบเคียงกับสมัยที่เคยพรรคประชาชนนี่แหละเคยยื่นเรื่องให้กับประธานสภาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปีที่แล้วโหนี่ต้องไปขุดเลยอะลืมไปแล้วแต่ว่าพอเจอไอ้เรื่องจำได้ครับคล้ายครับค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยพรรคประชาชนนะคะเขายื่นเรื่องเป็นคำร้องเนี่ยนะต่อประธานวันนอเนี่ยเพื่อให้ถอดถอนคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.ค่
0: ะ
1: เพราะว่าช่วงนั้นมันจะมีคลิปหลุด
0: อ๋อที่ตั้งถ่าย
1: ใช่ใช่
0: แล้วมีประธานวันนอ
1: ประธานวันนอแล้วก็เนี่ย
0: มี
1: ค
0: ุ
1: ณส
0: ุ
1: ชาติแล้วก็มีบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีเสียงพูดคุยกันออกม
0: า
1: แล้วก็คือตอนแรกมันจะเป็นภาพแบบไม่เห็นคนเนา
0: ะ
1: แล้วก็ค่อยๆโผล่ค่อยๆปรากฏออกมาว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นใครก็เนี่ยเรื่องเนี้ยทางพรรคประชาชนเค้าก็ไปยื่นให้ประธานวันนอเนี่ยจัดการกับประธานปปช.
0: ค่ะ
1: โดยเค้าบอกว่าเฮ้ยทำแบบเนี้ยเหมือนสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเข้าข่ายอะไรหรือเปล่ามีการเจรจาต่อรองอะไรหรือเปล่าก็เลยยื่นเรื่องให้กับทางประธานวันนอเนี่ยดำเนินการ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าคำร้องเนี่ยค่ะมันมาเห็นบอกว่าประธานวันนอเนี่ยมาปัดตกคำร้องไป1วันก่อนยุบสภาเพราะนั้นพอปัดตกไปก่อนยุบสภาเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยไม่สามารถส่งต่อไปที่ศาลฎีกาได
0: ้ค่ะ
1: เพื่อที่จะต้องให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเขาก็เลยเทียบเคียงไงนี่ไงประธานวันนอเคยทำมาแล้วทั้งที่ประธานวันนอเองก็อยู่ในคลิปนั้นด้วย
0: โอ้อันนี
1: ้แล้วคิดดูว่าแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนน่ะที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.เนี่ยกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอ่ะซึ่งไปเกี่ยวพันกันกับคุณศักดิ์สยามอ่ะถามว่าคุณโสพลสาลัมเนี่ย
0: ประธานโสพล
1: จะยังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ยมีเหตุผลแล้วในเห็นมั้ยว่าประธานน้องเค้ายังทําเลยอ่ะ
0: แต่หนึ่งยังไงดีอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยว
1: ถ้าคนอื่นสงสัยฉันไม่สงสัย
0: ไม่สงสัยนี่ใกล้จะบอลโลกแล้วไงนี่ก็แบบเป็นเหมือนแบบผู้รักษาประตูอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวทำโกได
1: ้ไม่ถึงโกแล้วก็มองอ่ะถ้าเกิดว่าแต่ละคนน่ะสุขวิญญาณว่าเป็นคุณสมพลอ่ะถามที่ว่าคุณสมพลเขาจะรับจะยื่นต่อไปให้ศาลฎีกาไห
0: มก็คงยากเพียงแต่ว่าอาจจะบอกว่ายังไงจะออกมาในท่าไหนจะออกมาในท่าไหนที่จะบอกว่าที่จะปัดตกไปจะอธิบายยังไง
1: ขนาดคุณวันนออ่ะเขายังปัดตกได้เลยก็คือไม่สงสัยอ่ะคือคุณสงสัยผมไม่สงสัย
0: อ่ะคลิปด้วยอีกต่างหาก
1: คือเขาคงให้เหตุผลตามน้ำหนักของปปช.มันที่ปปช.ให้เอาไว
0: ้
1: อ่ะเนี่ยรอดูดีกว่าว่าประธานสมพลจะว่ายังไงเพราะว่าเริ่มมีคนเทียบเคียงกันแล้วว่าประธานวันนอยังเคยปัดตกมาแล้วประธานส

0: คนเนี่ยจะปล่อยให้ผ่านเหรอ
1: เ
0: พราะเคสนี้ก็เกี่ยวข้องกับคุณศักดิ์สยามด้วยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ทั้งนั้นที่ตอนทั้งที่ไอ้เคสของประธานวันนอก็ไม่ได้เกี่ยวกับประธานวันนอเนา
1: ะ
0: เขาร้องประธานปปช.
1: ประธานปปช.ซึ่งอยู่ในคลิปเช่นเดียวกันปปช.นี่เขายังนี่อยู่นะยังดวงตกอยู่ใช่ไหม
0: มาเป็นมาเป็นถูกพูดถึงอีกแล้วถูกหยิบยกขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเราต้องรอดูรอดูการตัดสินใจนะคะของทางประธานโสพลเนี่ยแต่ว่าคนก็เริ่มมองกันแล้วเราว่ามันยากมันยาก
1: ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีทั้งปปช.แต่ว่าเคสก็คือเกี่ยวข้องกับทางอดีตรัฐมนตรีคมนาคมศักดิ์สยามชิดชอบใช่ไหมคะกรณีหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนะที่ปปช.ตีตกซึ่งอันนี้ก็แบบโอ้โหนะก็ปปช.ปปช.ว่างะตีตกนะว่าขัดแย้งขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรอบนี้ก็คือมีทั้งส้มฉบับพี่เด้งมีทั้งคุณณัฐพงษ์มีทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็
0: ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครบ้าง
1: มีสว.อ่ะก็ที่เมื่อวานเขาแถลงคือมีคุณณัฐพงษ์กับคุณสาธิตวงหนองเตย
0: เหมือ
1: นหน้าพ
0: ร
1: รคประชาธิปัตย์
0: ด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็มีคุณนันทนานันทวโรภาสสว.สว.เสียงน้อยเสียงข้างน้อยเขาเรียกสว.เลยนะ
0: ชื่อ
1: ของ
0: เขา
1: ข้างน้อยก็ร่วมกันยื่นคำร้องต่อประธานสภาประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ส่งเรื่องต่อให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.กรณีตีตกคำร้องนายศักดิ์สยามกรณีซุกหุ้นหจก.บุรีเจริญที่ว่านี้ก็หอบหิ้วพยานหลักฐานไปต่างๆนานานะทั้งหมด4ข้อกล่าวหาที่เท้งณัฐพงษ์นะยื่นไปในรอบนี้ก็คือว่า1กล่าวหาว่าปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบโดยไม่ชอบไม่มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกแล้วก็ไม่ได้ไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและไม่ได้เรียกผู้และไม่ได้เรียกผู้ร้องก็คือนายประกรณ์วุฒิมาให้ถ้อยคำและไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบกรณีการทำนิติกรรมอำพรางหรือเส้นทางการเงินตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยไต่สวนคือถ้าไม่ทำทั้งหมดนี้แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดมาตีตก
0: ก็ติดต่อให้เหตุผลว่าไม่มีเหตุผลหมายถึงว่าไม่มีข้อมูลหลักฐานพยานยืนยันอะไรอย่างเงี้ย
1: ทั้งที่ศาลว่าไว้อีกอย่างนึงนะบอกว่าข้อที่2คือปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้โดยมิชอบวินิจฉัยอย่างผิดพลาดอย่างชัดแจ้งอย่างเช่นที่บอกว่านายศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จอันนี้ขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญข้อ3ปปช.จงใจปกปิดไม่โปร่งใสอย่างเช่นปปช.เพิกเฉยไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองต่อผู้ขอต่อคำร้องนะไม่ตอบสนองต่อคำขอจากผู้ร้องก็คือนายประกรณ์วุฒิและ4ก็คือปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะก็นายณัฐพงษ์บอกว่าประธานรัฐสภาเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าปปช.ผิดหรือไม่ผิดแค่ใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่นะซึ่งที่ผมและเพื่อนสมาชิกมาลงนามร่วมกันนี้ก็เชื่อได้ว่าหลักฐานที่แนบมานั้นยืนยันแล้วว่ามันมีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้ตั้งคณะไต่สวนอิสระมาดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะแถลงผลจะแถลงลงรายละเอียดอื่นๆอีกครั้งหนึ่ง
0: แต่ว่าทางปปช.เนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลเหมือนกันนะว่าทำไมถึงตีตกเรื่องของศักดิ์สยามไปเนี่ยเขาบอกว่าคือการโอนหุ้นเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะศักดิ์สยามเนี่ยได้โอนหุ้นให้กับบุคคลอื่นทางทะเบียนเนี่ยไปตั้งแต่ปี61ก่อนเข้ารับตำแหน่งก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยเข้าใจว่าการถือหุ้นเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วและดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายกับประเด็นที่ศาลที่ปปช.เนี่ยมีความเห็นเนี่ยต่างไปจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีมติออกมาเนี่ยนะปปช.เขาบอกว่าไอ้การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีพ้นจากตำแหน่งมันเป็นคนละประเด็นกับการชี้ขาดเรื่องเจตนาจงใจยื่นบัญชีเท็จทางอาญานี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ปปช.มีมติเหมือนกับว่ามันไม่มีพยานหลักฐานยืนยันเรื่องของการจงใจหรือว่าเจตนาในการปกปิดบัญชีทรัพย์สิน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเหตุผลของปปช.ที่เขาให้เอาไว้เป็นว่านี่เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องรอตามการตัดสินใจของทางประธานโสพลนะคะว่ามันจะเป็นไปอย่างที่หลายคนคิดไหมว่าจะตีตกเรื่องนี
1: ้
0: มาต่ออีกเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้เลยนะ

0: สัปดาห์นี้นะเป็นอะไรที่คนพูดถึงกันเยอะมากคุณชัยชนกค่ะ
1: โอ้โห THAI passport
0: ไม
1: ่กรณีไหน
0: ไทยคำอังกฤษ2คำ อังกฤษ3คำ
1: เอาคุณเป็น
0: กับเรื่องนี้ด้วยแหละนั่นแหละ
1: ที่เขาไปชี้แจงในสภาใช่ไหมกรณี AI
0: ฟังไปคลิปอะ
1: ฟังก็คนก็ตัดกันลืมเลยหมายถึงว่าเอามาแบบปล่อยกันเยอะแยะเลย
0: คือไม่น่าเชื่อเลยนะเออไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าจะขนาดเนี้ย
1: ไม่แต่คือติดภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าใจนะเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเกิดไปอยู่เมืองนอกนานๆก็อาจจะคิดเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคุณต้อง
0: เปรียบเทียบกับคุณอภิสิทธิ
1: ์โอ้นั่นเป๊ะปังมาก
0: คือคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่ถ้าพูดถึงคุณอภิสิทธิ์ก็ไปอยู่ตั้งแต่เด
1: ็
0: ก
1: ใช่ๆมากกว่าอีก
0: เออแล้วก็เรียนเออแต่ว่าคุณชัยชนกเขาก็13ปีนะ
1: ก็ตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ซึ่งยังไม่ถึงบอกไงว่ามันไม่มันได้แหละคือพูดภาษาอังกฤษอ่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องอธิบายต้องอธิบายต่อพี่เด้งคืออย่างบางที
0: มันก็จะงงอะไรอ่ะ
1: เออแล้วเล่นแบบสลับกันเลยไงคือไทยปุ๊บอังกฤษต่ออังกฤษกับ
0: ไม่ใช่อังกฤษคำไทยคำด้วยนะอันนี้อังกฤษคำไทย2คำไม่ใช่
1: อังกฤษ2คำ
0: ไทยคำไทยคำอังกฤษ2คำอังกฤษ3คำต้องแบบนั้นเลย
1: ใช่แล้วบางทีคำที่ใช้ภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นคำศัพท์เฉพาะบางทีคือถ้ามันเป็นคำศัพท์เฉพาะเลยยกตัวอย่างคำศัพท์แบบอย่างเช่น UN clause แล้วก็เป็นชื่ออะไรที่มันเป็นชื่อเฉพาะหรืออะไรก็ตามอ่ะเข้าใจได้แต่อันนี้ก็คือเป็นทั่วไปอ่ะซึ่งใช้ภาษาไทยได้
0: น
1: ี
0: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อคุณชัยชนกเนี่ยทำแบบนี้นะคนเริ่มไปค้นประวัติคือตอนแรกก็คิดว่าคุณชัยชนกจบของนอกใช่ไหม
1: จบไหม
0: ไม่จบ
1: เอ้าเหรออ
0: ยู่อังกฤษนี่มะ
1: อยู่อังกฤษไม่จบเหรอ
0: ใช่คือตอนแรกนะบุรุษดมยังคิดเลยนะว่าเฮ้ยแกจบเมืองนอกผลสรุปไม่จบค่ะมาจบบุรีรัมย
1: ์เอ้าเหรอ
0: เออเพราะเนี่ยแหละคือตอนแรกคนเขาไม่สนใจประวัติเรื่องการศึกษาหรอกนะ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าเนี่ยด้วยคำที่คุณเนี่ยไปอภิปรายในสภาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไทยคำอังกฤษสองคำสองคำเนี่ยถึงแม้ว่าคือคุณชัยชนกเนี่ยจะไปเรียนอังกฤษเนี่ยยาวนานถึง13ปีนะนี่ประวัติการศึกษาค่
1: ะ
0: เรียนไฮสคูลนะจากมิลฟิลด์พรีพาราทอรีสคูลเนี่ยเราต้องนั่นหน่อยน
1: ะ
0: เดี๋ยวจะโดนคุณชัยชนกเขาว่าเอาที่อังกฤษแล้วก็มาศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจการเงินในกรุงลอนดอนบางคนเขาบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็น University of London แต่ว่าบางที่เขาบอกไม่ใช่ University of London นะจะมีเป็นมหาลัยเลยไม่รู้แล้วปรากฏว่าแต่ตัดสินใจก็ใช้คำนี้แต่ตัดสินใจถอนตัวก่อนสำเร็จการศึกษาแล้วมาเรียนต่อที่บุรีรัมย
1: ์แล้วตอนกลับมานี่อายุเท่าไหร
0: ่ไม่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดไงเปิดดูใน Google เนี่ยนี่แล้วก็บอกว่ามาศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์ซึ่งเอามาต่อเนี่ยมันก็แปลกนะคือเรียนเศรษฐศาสตร์การเงินนะที่อังกฤษอะแต่ว่ามาต่อที่บุรีรัมย์เนี่ยคณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์แล้วก็สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่นี่แหละที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องคุณชัยชนกเบรกหน้าเบรกสุดท้ายค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Encot News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุ

0: เครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนำสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: กลับมาเปรตสุดท้ายละ
6: ค่ะ
5: อะไรเนี่ยพี่คุณพิชิตคุยเขาว่าอะไรนะ
6: คุยความเห็นนิดนึง
5: คุณพิชิตเขาบอกอะไรเนี่ยพูดไทยคำอังกฤษคำเหมือนนักเรียนนอกพ่ออุตส่าห์ส่งไปตั้งแต่8ขวบยังเรียนไม่จบ
6: หลังเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก
5: คือถ้าเกิดว่าคุณชัยชนกเนี่ยไม่ทำอะไรให้มันเป็นจุดเด่นนะคนก็จะไม่สนใจเลยนะเพราะทุกคนน่ะคิดเหมือนกันหมดเลยเนาะบุญรงก็ยังคิดเลยว่าเขาจบอังกฤษอ้าวปรากฏว่าไม่จบ
6: ค่ะ
5: แต่ว่านี่นะ
6: ค่ะ
5: คือที่คุณชัยชนกเนี่ยเป็นที่สนใจเนี่ยไม่แปลกเลยเพราะก็เป็นที่รู้กันเนาะว่าคุณชัยชนกเนี่ยถูกจัดวางให้เหมือนให้นำพาพรรคภูมิใจไทยอ
6: ่ะอ๋ออ่ะเป็นรุ่นต่อไป
5: ก็เหมือนที่อันอย่างพรรคเพื่อไทยตอนนี้คนก็จับตาไปที่คุณยศชนันใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ว่าจะเป็นคนดูแลพรรคเพื่อไทยต่อไปอย่างเนี้ยคุณชัยชนกเองเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนดูแลพรรคภูมิใจไทยคนต่อไปเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยเดี๋ยวคือหมดสมัยนี้ก็คงเฟดละมั้ง
6: คุณอนุทินเน
5: า
6: ะ
5: เขาคงจะเฟดอะไรเงี้ย
6: แล้วก็ต่อไปจะเป็นคุณชัยชนกเลยเหรอเป็นหัวหน้าพรรคเลยเหรอ
5: แหมอยู่ดีก็เข้ามาเป็นเลขา
6: ใช่
5: สกุลอะไรคะแล้วสกุลอะไร
6: ชิดชอบ
5: แหมเนี่ยถ้าประวัตินะเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยอายุ
6: ค่ะ
5: เกิดปี33อ่ะทำไมเกิด
6: ไม่
5: อะไรอย่าทำหน้านี่คือเกิดปี33
6: ผ่านมาหลายปีอยู่นะ
5: 33อ่ะนี่เขาจะเนี่ยใน Google ก็จะขึ้นไว้ว่าเป็นรัฐมนตรีถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยสุด
6: โอ้โห
5: น้อยสุดไหมอะเราว่างงเพราะเดี๋ยวนี้คนแบบอายุน้อยๆก็เยอะนะอย่างคุณเนวินนะคะได้มีการเปิดตัวคุณชัยชนกเนี่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ของพรรคภูมิใจไทยเน
6: ี่
5: ยมีการเปิดตัวในพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานพรรคภูมิใจไทย
6: ค่ะ
5: เมื่อวันที่26มิถุนายนปี65แล้วต่อมาเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยคือเส้นทางทางด้านการเมืองคุณชัยชนกเลยนะแล้วต่อมาเนี่ยนะคุณชัยชนกเนี่ยก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยวันที่16ปี65เนี่ยแหละและคุณชัยชนกก็ได้เป็นส.ส.จังหวัดบุรีรัมย
6: ์
5: คือเหมือนรุ่นต่อรุ่นน่ะจากคุณชัยชิดชอบใช่ไหม
6: ค
5: ุณปู่คุณชัยชนกเนี่ยแล้วก็มาพ่อแล้วก็มารุ่นลูกเห็นไหมสามรุ่นค่ะที่อยู่ในสภาแล้วในการเลือกตั้งเนี่ยนะเนี่ยพอคุณชัยชนกได้เข้ามาใช่ไหมได้เข้ามาเป็นส.ส.ปุ๊บวันที่24มีนาคมปี67ค่ะคิดดูเพิ่งเข้ามาปี65ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: 66เข้ามาปี66 65นี่คือประกาศตัวว่าจะลงเล่นการเมือง66ได้เป็นส.ส.แล้ว67เลยนี่แหละก็ได้เลือกเป็นได้รับเลือกเป็นใช่ไหมได้เป็น
6: เลขาพรรคเลยเหรอ
5: ใช่แทนคุณศักดิ์สยาม
6: โอ้ยิ่งกับฟ้าสินะอ๋อเพราะว่าคุณศักดิ์สยามโดนแม่นพอดีก็เลยจังหวะ
5: 6566โหเข้ามาประกาศตัว65
6: ผ
5: มเป็นส.ส.67เป็นเลขาพรรคเลยค่ะ
6: อืม

0: ไงล่ะ
1: ให้รู้สิป่ะ
0: เออแล้วพอเป็นเลขาพรรคปุ๊บอ่ะเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเลยค่ะปี68เห็นมั้ยดูสิ65 66 67 68สวรรค์บันดาลมากเลยนะโอ้โหคือเส้นทางอ่ะเออ68ก็ได้เป็นรัฐมนตรีละแล้วก็ลํามาต่อ69เนี่ยนี่แหละค่ะคือเส้นทางของคุณชัยชนกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเนี่ยทุกคนก็เลยจับตามองไม่แปลกเลยเพราะนั้นคือไม่ต้องสงสัยอ่ะนะว่าก็รอดูกันแต่ว่าเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่า
1: ค่ะ
0: คือมาจนถึงวันนี้กับการเข้ามาทำหน้าที่ของคุณชัยชนกคุณชัยชนกยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถเลยในการเข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีถึงแม้ว่าเนี่ยนะหลายคนจะมองว่าเฮ้ยจากเด็กติดเกมคนหนึ่งจากคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่เล่นเกมจนสามารถสร้างทีมอีสปอร์ตได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะเป็นคนจากวงการอีสปอร์ตอ่ะแล้วก้าวขึ้นมานั่งเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี
1: อ่
0: ะแต่วันนี้คือยังไม่เห็นถึงความสามารถในการเป็นรัฐมนตรีพอมาเปิดไอ้โครงการเนี่ยไอ้ Thailand AI Passport เนี่ยโอ้โหเจอถล่มแบบไม่ยั้งเลยอ่ะ
1: ก็มันก็ดูรายละเอียดแล้วก็แปลกๆก็สายเทคทั้งหลายแหละเขาก็ดูแล้วทำไมต้องเสียตังค์ตั้งขนาดน
0: ั้นบางคนบอกว่าเขาฟรีกันด้วยซ้ำใช่ไหม
1: ใช่ก็มันเป็นเวอร์ชันฟรี
0: ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยซ้ำแล้วทำไมต้องเสียเงินเป็นพันล้าน
1: ใช่
0: นี่คือตอนนี้ก็เลยเหมือนกับโครงการนี้มันเริ่มนั่นแหละคือแกก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะสำหรับรัฐมนตรีว่าตกลงจะขอพับไปก่อนหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเอาขอกลับไปดูศึกษาอีกทีนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเหมือนจะออกมาในแนวนั้นคิดดูแค่โครงการแรกอ่ะก็ยังไปไม่รอดเลยอ่ะ
1: เพราะมันมีเทียบเคียงไงอยู่นี้แบบประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จับมือเป็นพันธมิตรร่วมมือกันเกี่ยวกับเรื่องของ AI อะไรทั้งหลายแหละมีเข้ามาตั้งศูนย์พัฒนาไอ้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ต้องใช้เงินเนี่ยบางทีทางบริษัทพวกนั้นน่ะเขาต้องมาลงทุนด้วยเป็นเงินลงทุนต่างหากแต่อย่างเราเนี่ยที่ทางบรรดาสายเทคเขาไม่เห็นด้วยบอกว่าเฮ้ยไปดูในเวอร์ชันเนี่ยมันก็เป็นเวอร์ชันที่แบบใช้ฟรีก็ได้แล้วก็5ล้านจำนวน5ล้านที่บอกเนี่ยจะเอามาเป็นตัววัดความสำเร็จของโครงการมันก็ไม่ถูกเพราะมันก็ต้องไปดูอีกแล้วคือถ้าตัดทอนโครงการย่อยๆที่อยู่ในนั้นอะอย่างเช่นว่าต้องมีตั้งแคมป์อะไรต่างๆนานาพัฒนาสกิลเรื่อง AI อะถ้าตัดงานในส่วนนั้นงบในส่วนนั้นออกไปเนี่ยมันเหลือแค่เท่าไหร่สำหรับงบที่บอกว่าไปอัพสกิล AI หรือว่าซื้อ AI มาให้คนไทยแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องมีการวัดผลอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่าอ๋อ5ล้านคน5ล้านคนเนี่ยคืออะไรยังไงจริงๆแล้วบริษัทเหล่านั้นคนจะต้องจ่ายด้วยซ้ำเพราะว่านี่คือเป็นฐานข้อมูลยูสเซอร์ถึง5ล้านคนอย่างเงี้ยนี่แหละก็แต่ท้ายที่สุดก็คือโอ้ทัวลงใช่ไหมจนตกลงก็คือชะลอ
0: ก็เหมือนคือยังพูดไม่ชัดเจนอะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูที่หน้ามันคงจะน่าจะชัดนะสำหรับโครงการเนี่ยแต่เริ่มมีซุ้มเสียงอะ
1: ค่ะ
0: ว่าจะรับฟังอะไรเงี้ยความเห็นของแต่ละฝ่ายคือไม่ฟังไม่ได้แล้วนะโอ้เพราะแต่ละคนเขาออกมา
1: ใช่
0: โอ้คือไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยเนี่ยก็เลยเริ่มเหมือนกับว่ากำลังจะเก็บเข้าลิ้นชักไว้ก่อนหรือเปล่าเขาไม่รู
1: ้เดี๋ยวแบบ
0: เอาไปศึกษาก่อนพิจารณาดูก่อนเอาให้ละเอียดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเก็บไปก่อนสัญญาณอันตรายถ้าฝ่าไปเดี๋ยวสัญญาณอันตราย
1: ไม่งั้นเดี๋ยวเส้นทางที่จะไปสู่จุดสูงสุดใช่ไหมเดี๋ยวมันจะ
0: ล
1: ู
0: กเทพลูกเทพลูกบังเกิดเกล้าเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่ไหมเพราะว่าคงจะไม่ได้หยุดอยู่แค่รัฐมนตรีดีอีหรอกใช่ไหมถัดไปเนี่ยเนาะลูกเทพ
0: ขนาดเริ่มฝึกงานเป็นรัฐมนตรีนะยังมีปัญหาเลยอ่ะเอาใจช่วยเอาใจช่วยเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะสำหรับลูกเทพคนนี้นะคะคุณชัยชนกเนี่ยมาต่ออีกเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าสัปดาห์นี้โอ้โหถูกพูดถึงกันมากเลยนั่นก็คือเรื่องของกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะหรือว่า UNCLOS นี่แหละปรากฏว่ากระบวนการนี้เนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยคือเห็นไหมมันก็จะมีการออกมาเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยถูกลากที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยทำเอาเรื่องนี้คุณศิริศักดิ์เมื่อวานแถลงข่าวต้องออกมาปฏิเสธเลยนะว่าอย่าใช้คำว่าถูกลากมันไม่ใช่ถูกลากเราไม่ได้ถูกลากแต่ว่าเราตัดสินใจเข้าไปเองเมื่อกัมพูชาเนี่ยเขาเลือกทางนี้อ่ะเราก็อ่ะว่ากันไปตามเขาคุณศิริศักดิ์บอกว่าจริง

0: ก็ถามด้วยเหมือนกันนะถามกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยด้านกฎหมายต่างประเทศเนี่ยว่าเราเนี่ยไม่เข้าสู่กระบวนการนี้ได้ไหมผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกนะบอกว่าได้แต่ว่ายังไงซะเนี่ยนะคือทางด้านคุณศิริศักดิ์เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าอ่ะจะเข้าสู่กระบวนการ
1: ใช่แล้วก็เตรียมที่จะตั้งอีก2ท่านใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่เป็นตัวแทน
0: แล้วคุณศิริศักดิ์ก็คงจะเป็นเหมือนคุมอะนำทีมอะเหมือนคุมดูแลอีกทีนึงในประเด็นเนี้ยเพราะว่าของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องตั้งผู้เชี่ยวชาญนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในส่วนกัมพูชาเนี่ยเขาตั้งแล้ว
1: ใช่โอ้โหแล้วดูโปรไฟล์พี่เด้งชื่ออะไรนะปีเตอร
0: ์ใช่ทักโซเยนเซน
1: ทักโซเยนเซนกับจอห์นมาร์คจูเวนิน
0: คือปีเตอร์เนี่ยเป็นนักการทูตชาวเดนมาร์กนะคะแล้วก็เป็นอดีตประธานอันคลอสเลยนะแล้วเขาเคยมีผลงานเนี่ยคดีออสเตรเลียติมอร์เลสเต้ซึ่งเรื่องเนี้ยออสเตรเลียติมอร์เลสเต้เนี่ยมันเป็นจุดที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้เลยนะ
1: อ
0: ีกคนนึงนะคะอีกคนนึงเนี่ยชื่ออะไรเนี่ย
1: ชอง
0: ชองมาร์กอะไร
1: ตูเวนัง
0: อุ้ย เก่งมากใช่ แน่เลยเ นี่ยคือคนนี้นะเขาบอกว่ามีประสบการณ์ในคดีต่างๆเนี่ยมากมายเลย ที่ขึ้นศาลโลกเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็นักวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศที่บอกว่าไอ้การส่งเนี่ยผู้เชี่ยวชาญ2คนนี้นะคือด้วยความที่คุณบันเน็ตค่ะเขามองว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะใช้โมเดลเนี่ยคือโมเดลเดียวกันกับติมอร์เลสเต
1: ้
0: ซึ่งติมอร์เลสเต้เนี่ยเคยชนะออสเตรเลียประเทศใหญ่กว่าเนี่ยในการยุติข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือออสเตรเลียก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือนะมันก็เลยนำไปสู่ไอ้กระบวนการนี่แหละกระบวนการประนอมภาคบังคับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกัมพูชาเขาก็เลยยึดอันนี้เลยเป็นโมเดลเลยว่ากัมพูชาเขาจะสู้แนวนี้แบบติมอร์เลสเต้เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะในกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยติมอร์เลสเต้ชนะจากที่เคยแบ่งกับออสเตรเลียเนี่ย50-50กลายมาเป็น70-30โดยติมอร์เลสเต้เนี่ยชนะออสเตรเลียมันก็เลยเป็นกรณีที่เหมือนเป็นกรณีศึกษาที่ถูกจารึกเอาไว้ว่าประเทศเล็กชนะประเทศใหญ่อะไรเงี้ยแล้วทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็ไปศึกษามาเขาว่าเนี่ยเอาอันนี้แหละเขาจะเอาอันนี้ยึดเป็นแนวทางเลยแล้วเขาคงหวังแล้วว่าจะชนะประเทศไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับแต่ว่ายังไงก็ตามนะสำหรับกระบวนการนี้อย่าเพิ่งตกใจกันนะคุณผู้ฟังนะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคือกระบวนการนี้มันจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา5คนด้วยกันนะคะ
1: ค
0: ือจากกัมพูชาเนี่ย2จากไทยเนี่ย2 ซึ่งรายชื่อ2คนนี้นะคะของไทยเนี่ยจะเอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยวันอังคารนี้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่า2คนจะเป็นใครก็เดี๋ยวคงจะรู้หลังจากครม.เนี่ยแหละค่ะดีไม่ดีเนี่ยก่อนเข้าครม.ชื่ออาจจะมีโผล่มาแล้วส่วนอีก1คนนะก็คือใน2คนเนี่ยคือ4คนเนี่ยจะมาร่วมกันเลือกประธานสภากาญ
1: 4คนเลือกประธาน
0: เหลืออีก1คน
1: จ้ะ
0: เป็น5
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะรับฟังข้อโต้แย้งของทั้ง2ฝ่ายจะมีคนกลางเนี่ยอยู่คนนึงแล้วก็จะได้มาพิจารณาหลักฐานต่างๆนะคะเพื่อเสนอแนวทางในการยุติข้อพิพาทที่มีต่อกันทั้ง2ประเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วในการเจรจานะแบ่งเขตแดนทางทะเลเนี่ยภายใต้อันคลอสเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: จะเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญเนี่ย3ประเด็นด้วยกันนะคะนั่นก็คือการแบ่งทะเลคือการแบ่งอาณาเขตทางทะเลแล้วก็การแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะกับการแบ่งเขตไหลทวีปจะเป็น3ประเด็นสำคัญที่จะมีการพูดคุยกันในกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคุณศิริศักดิ์บอกเลยว่าไอ้กระบวนการนี้มันจะใช้เวลาประมาณ2ปีแต่2ปีเนี่ยนะจะไม่ได้อะไรเลยนี่ในส่วนของไทยนะคือมองว่าคือคุณจะไม่ได้อะไรเลยก็แค่เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นกรอบอ่ะคือแค่เป็นกรอบเท่านั้นอันนี้ที่ทางไทยบอกไว้เพราะอะไรก็เพราะว่าทางกระทรวงต่างประเทศเองค่ะเคยมีการชี้แจงกับสื่อเป็นการภายในแล้วว่าคณะกรรมการประนอมภาพบังคับเนี่ยมันไม่มีผลทางกฎหมายเป็นแค่เพียงข้อเสนอแนะเป็นกรอบที่2ประเทศจะใช้ในการเจรจาต่อไปเท่านั้นเองเพราะนั้น2ปีเนี่ยนะคือมันจะไม่ได้อะไรเลยในขณะที่ทางไทยเนี่ยนะตอนนี้คือต้องหยุดทุกอย่างหมดเลยนะจะไม่มีนะไอ้ JBC GBC เนี
1: ่
0: ยในเมื่อกัมพูชาไม่แสดงความจริงใจเขาจะไปทางนี้ไงทางไทยคือยึดไว้แล้วว่าจะไม่เจรจากับเขมรละ JBC GBC หยุดไปเลยในเมื่อคุณจะไปทางนี้คือเหมือนกับว่ากัมพูชาได้แสดงความไม่จริงใจในการเป็นมิตรประเทศต่อกันแล้วอะค
1: ือ
0: คุณไม่เป็นมิตรแล้วอะในเมื่อคุณไม่เป็นมิตรเนี่ยคือคุยกันก็ไม่มีประโยชน์คุณจะใช้ทางนี้ได
1: ้
0: เพราะนั้นเราก็จะไม่ใ

0: รจาด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ใช้กระบวนการนี้ไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะก็คือประเทศไทยเนี่ยได้ทำข้อสงวนเอาไว้ตั้งแต่ตอนเข้าเป็นภาคีอันคลอสแล้วค่ะว่าไทยจะไม่ยอมรับอำนาจของศาลสากลใดๆในคดีที่เกี่ยวข้องกันกับการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขมรเขารู้ไหมว่าเราไปทำไอ้ข้อตกลงนี้ยอมแบบยอมรับอำนาจนี้คือเราจะไม่ยอมอ่ะจะไม่ยอมรับอำนาจนี
1: ้
0: ซึ่งออสเตรเลียเขาอาจจะไม่ได้ทำไงแต่ของเราเนี่ยทำไว้แล้วฉะนั้นหมายความว่ามันจะไม่มีผลอะไรเลยในการคุยไอ้คณะกรรมการไอ้ประนอมภาคบังคับเนี่ยก็คุยกันไปดิไม่ว่าอยู่แล้วเอาให้สนุกเลยเราอาจจะเสียเวลาหน่อยคือเสียตังค์อะเรามาจ้างผู้เชี่ยวชาญ2คนเน
1: ี่
0: ยแล้วจ้างที่ปรึกษาด้วยเพื่อคุยเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเหมียนเขาเก่งจริงเนาะ
1: ใช่ก็คือเป็นเส้นเป็นแนวทางของเขาคือว่าง่ายๆว่าทางท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกศิริศักดิ์จะเดินตามเข้าไปก็คือเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับแต่เชื่อว่าตัวเองประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะไม่มีผลใดๆถ
0: ึ
1: งแม้ว่าจะมีการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ตามเชื่อแบบนั้นอันนั้นคือความเชื่อใช่ไหมไม่ใช่ความจริง
0: ไม่เพราะว่านี่ไงเขามีหลักฐานนี่ไงเขามีหลักฐานออกมาว่ามันจะไม่มีผลทางกฎหมายเพราะสรุปแล้วเนี่ยสรุปจากไอ้ที่ประชุมไอ้คณะกรรมการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะไม่มีผลทางกฎหมายเลยเป็นเพียงข้อเสนอแนะและเป็นกรอบและเขาก็ให้เหตุผลในทำนองให้ผลว่าเราเคยไปลงไว้แล้วไปลงนามไว้แล้วกับทางอันครอสเนี่ยว่าไทยจะไม่ยอมรับอำนาจของศาลสากลใดๆในคดีที่เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดนทะเล
1: แล้วทำไมเราต้องเข้าไปอ่ะคือทำไมเราไม่สามารถที่จะยืนตามแนวทางที่เราอยากจะไปแล้วเขมรที่เขมรยังไม่ไปตามเราเลยทำไมเราต้องไปตามเขมรนะพี่เด้ง
0: มันก็เป็นกระบวนการงั้นเขาใช้คำว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับหรอ
1: ก็นี่คือเป็นเกมเขมรไงพี่เด้งแต่ว่าเกมของเราคือเราอ่ะอยากจะคุยกันในระดับทวิภาคีซึ่งเขมรไม่ซึ่งเขมรนี่คือเกมที่เราอยากจะทำคือเราคุยกันเราทะเลาะกันเราคุยกันแต่เขาไม่เขาลากขึ้นไปเวทีเนี่ยไปยูเอ็นคลอสแต่เรากลับอ่ะไปก็ไปเดี๋ยวเราจะตั้งตัวแทนสอง
0: ต้องมีจุดอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เราจะต้องไปอะไรเงี้ย
1: พี่เด้งประเทศไทย
0: ประเทศ
1: ไทยเคยเสียอะไรมาแล้วอย่าลื
0: ม
1: เราเคยเสียอะไรมาแล้ว
0: มันก็ต้องเป็นมันต้องมีอะไรสักอย่างสิที่ทำให้เราจะต้องไปอ่ะ
1: ไม่ก็คำถามง่ายๆทำไมคุณต้องเดินตามเกมเขมรทำไมคุณไม่ดึงให้เขมรมาเดินตามเกมไทยบ้างแล้วทำไมต้องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสอง
0: ไม่แต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยนำเลยนะเราไม่เคยเป็นผู้นำ
1: ก็นั่นไงอันนี้คือคำถามแล้วคุณจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้หรอ
0: เพราะมันเป็นท่าทีของกระทรวงต่างประเทศของไทยไงสังเกตสิกระทรวงต่างประเทศของไทยจะเป็นแบบนี้ตลอด
1: แล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะสองตัวแทนสองคนที่มาจากฝ่ายเขมรเขาบอกโอ้โหเอาระดับขั้นเทพมาเลยแล้วของเราระดับขั้นเทพหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ใดๆคือเราจะเชื่ออะไรได้พี่เด้งตอนนี้คนที่แบบคือเราจะเอาประเทศทั้งประเทศไปไว้ใจกับอีกคนสองคนซึ่งเราจะไว้ใจได้ยังไงแล้วทุกเวทีที่เราเนี่ยขึ้นไปสู
0: ่
1: เวทีระหว่างประเทศนะเพราะว่าเขมรเวลาขึ้นระดับระหว่างประเทศปุ๊บเขมรมันจะนำเกมเราตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังจะไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสองคนนั้นเนี่ยเขาเพื่อประโยชน์ประเทศไทยจริงๆอ่ะแล้วเคสต่างๆที่เคยผ่านมาเนี่ยเขาพระวิหารพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเนี่ยก็มาจากเวที
0: นั้นทั้งหมดอันนี้รอดูแล้วเนี่ยว่ายังไงเนี่ย
1: แล้วก็จะบอกอ๋อเขมรเขาจะเดินตามออสเตรเลียติมอร์เลสเต้ติมอร์เลสเต้ชนะแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่2ปีแค่นั้นเองคืออย่างรวดเร็ว
0: เขาบอกว่าเนี่ยจะใช้เวลา2ปีเรื่องเนี้ยของเราก็จะใช้2ปี
1: ก็ถึงมันจะคือเพื
0: ่อ
1: ทำไมเราต้องไปตามแนวนั้นแล้วบอกอ๋อไปเถอะเดินไปยังไงก็ไม่มีผลกับประเทศไทยแต่ถ้าสมมติว่าอยู่เข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับแล้วแล้วผลออกมาในลักษณะที่ว่าต้องมีอย่างนี้นะตามแล้วถ้าเราบอกอ๋อเราไม่ทำตามแล้วผลเกิดขึ้นคืออะไรถ้าคุณห่วงหน้ามากว่าเอ้ยเราเป็นเด็กดีตามกฎหมายระหว่างประเทศเดินตามกฎหมายว่าท้ายที่สุดเราก็ไม่ทำตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะเราสงวนไว้แล้วแล้วคือประจำเดินไปทำไมอะพี่เด้ง
0: ว่าไปนะว่าไปนะถ้าเกิดว่าคือคุณจะเอาให้ชัดไปเลยเนาะถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ไปร่วมอะถ้าคุณจะไปร่วมในฐานะท่าทีของกระทรวงต่างประเทศของไทยซึ่งเดินมาแบบนี้ตลอดเวลาที่จะไม่คือจะไม่ขัดกับไอ้พวก

0: กฎหมายแบบระหว่างประเทศแล้วก็ท่าทีของผู้ดีอ่ะที่เขาควรจะทำแบบประเทศอ่ะที่พึงประเทศเขาเรียกอะไรล่ะประเทศเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกนานาประเทศที่เขาทำกันเราก็ไม่อยากจะไปขัดไปขวางแต่คือคุณก็ควรประกาศให้มันชัดเจนเลยเพื่อความสบายใจของพวกเราว่าเรื่องนี้นะคุณต้องบอกกับทางนี่เลยนะไอ้คณะกรรมการเนี่ยไอ้ประนอมภาพบังคับเนี่ยว่าเรื่องนี้อย่าลืมนะว่าฉันไปลงนามไว้แล้วนะมันจะไม่มีผลเน
1: า
0: ะ
1: เราก็บอกอย่างนั้นไปเลยคือเราไม่ได้ยอมรับ
0: เ
1: ราไม่ยอมรับ
0: จะไม่ยอมรับคือต้องบอกตั้งแต่ต้นเลย
1: เพื่อเดินไปยังไง
0: เราไม่ให้เกิดปัญหาข้างหน้าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราตามแท็กติกของเขมรนะไม่เคยทันสักทีเพราะว่าเขมรเนี่ยเขาจะมีแท็กติกอะไรของเขาอะลูกล่อลูกชนเนี่ยเยอะมากกฎหมายระหว่างประเทศเขาต้องยอมรับว่าเก่งมาก
1: แล้วก็
0: เราเสียสารโลกมาแล้วรอบหนึ่ง
1: โอ้โห
0: แล้วมันยังเจ็บปวดจนถึงทุกวันนี
1: ้เสียไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็เตือนบอกเอ้ยจะไปทำไมเรามั่นใจอย่างนี้แหละมั่นใจอย่างนี้แหละ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณสารโลกเขาบอกว่าคือพูดเหมือนกับว่าอะไรเนี่ยเหมือนนักการเมืองเรามีนอกมีในกับเขมรไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือพูดเหมือนกับว่า
1: แต่ถึงจะใช่คุณจะรู้หรือเปล่าว่ามีหรือไม่มีพูดอย่างนี้แต่ว่าที่พูดเนี้ยไม่ได้ว่าบอกว่านักการเมืองเรามีนอกมีในแต่เราบอกว่าเราจะไว้ใจได้อย่างไร
0: คือกลัวว่าจะไปเสียเปรียบเนี่ย
1: เรารู้
0: กลัวว่าจะไปเสีย
1: เรารู้ได้ยังไงว่าคนที่เราบอกว่าสองคนที่บอกว่าเราจะเดินตั้งตัวแทนมาสองคนคือใครซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้แล้วคนที่เลือกก็คือเราก็ไว้ให้รัฐบาลเป็นคนเลือกกระทรวงต่างประเทศรู้ว่าตรงเนี้ยเอาแบบขั้นสุดมาละไปสู้กันสู้กันแต่ท้ายที่สุดเรารู้ได้ยังไงจิตใจมนุษย์มันยากแท้อย่างถึงจะตายแล้วก็เกมระหว่างประเทศคือเราก็รู้แล้วที่เราตีกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นผลพวงของยุคสมัยไหนสมัยอาณานิคมนะ
0: ไม่ปัญหาทุกครั้งของคนไทยอ่ะคือความเขาเรียกอะไรความเป็นผู้ดีอ่ะเป็นคุณสมบัติของผู้ดี มักจะไม่ค่อยไม่กล้าไม่เอื้อนไม่กล้าเอื้อนเอิดไม่กล้าทำอะไรอันนี้มันเป็นปัญหาของเราในขณะที่เขมรเขาไม่สนใจไงเขาทำทุกรูปแบบ
1: ทำทุกรูปแบบแค่
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยเป็นปัญหาที่เรายังสู้เขาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้
1: แล้วก็ท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์ก็คือไม่ใช่ว่าท่านเราไม่ได้ไว้วางใจท่านไม่ใช่คือท่านก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการทูตมาตลอดชีวิตของท่านแน่นอนใช่แต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าประสบการณ์ของบ้านเราเองประเทศไทยเราเคยเจออะไรมาบ้างความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหลายแหละแล้วก็ยังไม่นับรวมล่าสุด
0: ท่านคงมั่นใจอะนะเพราะทำงานด้านต่างประเทศมานานอะก็คงมั่นใจแล้วมั้งเพราะคงไม่อยากจะมาเสียประวัติด้วยเรื่องนี้นะ
1: แต่ถ้าท้ายสุดแล้วมันเกิดผลเสียจริงๆแล้วใครรับผิดชอบพี่เด้ง
0: เขาก็ต้องโดนตราไปเนี่ยตลอดเนี
1: ่
0: ย
1: แต่มันไม่ได้เกิดผลอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่างเขาพระวิหารหรือพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร 4.6 ตารางกิโลเมตรตอนนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากการตัดสินใจของใครมันก็ไม่ได้เกิดผลกับบุคคลอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลเสียของประเทศต่างหากอ่ะแต่เวลาการตัดสินใจขึ้นมาเนี่ยเวลาตัดสินใจมันก็คือเป็นการตัดสินใจของคนแค่ไม่กี่คนที่บอกล่ะเราจะเดินไปตามนี้แบบนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็การสูญเสียมันสูงนะพี่แดงสูงแล้วก็ถ้าพูดถึงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตรงอ่าวไทยเนี่ยคือทรัพยากรเรามันก็เยอะก็ใครได้ไปก็โอ้โหใช่ไหมอ
0: ันนี้คุณเคเคเขาบอกว่าเมื่อวานน่ะในข่าวไทย PBS เนี่ยอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าเราจะไม่เข้าอันคอสก็ได้แต่กระบวนการเนี้ยก็จะยังดำเนินต่อไปโดยไม่มีไทยเข้าร่วม
1: ก็เดินหน้าต่อไปเราจะให้ทำยังไงก็คือเดินหน้าต่อไปแล้วก็ตัดสินโดยที่ไม่มีไทยก็คือไทยก็ไม่ยอมรับไงอย่างนี้ได้ไหมล่ะใช่ไหมก็คือเดินไปแสดงว่าก็คือเป็นเกมที่เขมรเดินไปเราก็ต้องแสดงว่าตอนนี้เขมรบีบเราแล้วนะใช่ไหมกัมพูชาบีบเราแล้วว่าให้มาทางนี
0: ้ใช่นี้ไง
1: ถ้ารู้อยู่แล้วว่ามาทางนี้อ๋อถึงไม่มีไทยเขาก็เดินหน้าต่อไปได้อ้าวแล้วเราจะบอกอ๋องั้นเราก็ต้องไปเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอย่างนี้หรอโอ้โหดูแหนทางแล้วหนทางแล้วจะบอกไปตอนนี้มันมีหลายเรื่องนะพี่เด้งที่น่ากังวลเนาะอันนี้อย่างเรื่องนี้เนาะเรื่องความมั่นคงเรื่องของนอมินีทั้งหลายต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยอะไรหลายเรื่อง
0: ต่างชาติที่มีอยู่ในเมืองไทยนี่ก็ปัญหาใหญ่เลยนะค
1: ือ
0: ยังไม่แก้คือยังแก้ปัญหาไม่ได้คือถ้าเกิดว่าปล่อยไอ้ปัญหานี้ต่อไปเนี่ยนะให้ทำมันหมักหมมอะแล้วอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วแต่ละคนไม่มีใครกล้าจัดการอะไรเลยเนาะแต่ว่าเรื่องภาษียังไม่ได้พูดเลยปิดท้ายนิดนึงดิเรื่องภาษีสหรัฐอะ
1: อ๋อก็

0: ารสารสารสารสหรัฐเขาบอกว่าภาษีทรัมป์เนี่ยมันเกินขอบเขตอำนาจทรัมป์ก็บอกไม่เป็นไรเขายังมีกฎหมายอื่นก็คือใช้มาตรา301
1: เรื่องแรงงาน
0: เรื่องแรงงานก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีโดยใช้ช่องทางของ USTR ก็ใช้มาตรา301ก็เนี่ยก็คือก็เอาภาษีมาแปะกับประเทศอื่นๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงนะพี่เด้งก็คือว่า 10% กับ 12.5% แต่ไม่ได้สูงก็ไม่ได้หมายความว่าเราก็เสียไปเถอะไม่ใช่เพียงแต่ว่านะตอนนี้ก็คือว่าทรัมป์เขาก็เสียทรงอะเรื่องภาษีก็ไม่ได้เรื่องสาเรื่องสงครามก็โดนสภาบอกว่าเฮ้ยหยุดต้องหยุดต้องหยุดคือไม่ให้อำนาจในการทำสงครามต่อไปมันเลยกำหนดเวลามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็เจรจาใกล้ละใกล้ละขณะเดียวกันก็โดนไปถล่มเขาก็ถล่มกลับเมื่อวานก็มีคลิปนึงเนี่ยยืนกันอยู่ในห้องรูปถ่ายทำเนียบขาวก็พูดกันเรื่องเศรษฐกิจอะไรหลับ
1: อ๋อใช่เห็นอยู่แต่หลับเขาลืมตานะ
0: หลับโชว์โลกเลยจ้ะ
1: แต่เขาลืมตาหลับเขาลืมตาด้วยแล้วก็หลับต่อ
0: นั่นแหละแต่ว่าประเทศไทยเองก็เราต้องเรื่องการค้าเนี่ยคือเราก็ไม่เราก็ตามเขาอยู่แล้วก็จะไปอธิบายว่าประเทศไทยยังไงเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเราไม่ได้มีแรงงานแบบนั้นแต่ว่าเราอ่ะ
1: ไปซื้อของชี้แจง
0: เขาให้เราชี้แจง
1: เพราะนั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะโดนไม่โดน
0: ก็โดน
1: เหรอ
0: โดนถ้าชี้แจง
1: คือหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ก็คืออุทธรณ์เหมือนจะไปชี้แจงถ้าชี้แจงหลุดเขาก็หลุดแต่เขาจะชี้แจง
1: แล้วไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาบอกจะขึ้นเดี๋ยวศาลออกมาระงับอีก เล่นอะไรก็ไม่รู้ว่าตลกเดียว
0: อ่
1: ะปะหมดเวลา
0: แล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรับลงพลางค่ะเจอกันอีกทีนึงสัปดาห์วันนี้ต้องขอบคุณน้องนงมาก
0: ยินดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรับลวงพลางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพท.สั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวล

0: ของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ตเคคาเอลขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอดเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเทรับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: M-Cord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Go

ันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107 MHz อสมทสกลนครMCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

ดีค่ะเป็นเรื่องวันเสาร์แล้วนะคะเรามีนัดกัน10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อยกระท้อนในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษนะคะที่ FM 95คลื่นลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะกำลังทำงานทำการครึ่งวันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดทำงานทำการครึ่งวันก็ช่วงเวลานี้ก็ฟังเพลงกับเราเป็นเพื่อนกันไปนะคะที่จบไปนี่คือสารวงนะคะเพลงแรกแล้วก็ตามไปด้วยนกเขาใจง่ายของพี่เสียงพี่ธรรมรันดีแล้วก็ฝนจางนางหายของน้องหมูพงเทพกระดนชำนาญปิดท้ายด้วยล้างลิ้นทะเลของอาจารย์สีเพื่อคนดันเครียนค่ะวันนี้ก็เอาเพลงสนุกสนุกมาฝากกันในช่วงวันเสาร์สบายสบายแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนไปไหนก็ติดร่มติดเสื้อกันฝนหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ที่กันฝนเพื่อที่จะให้เราไม่เป็นหวัดเพราะเนื่องจากว่าฝนเดี๋ยวนี้มันชะล้างสิ่งสกปรกบนในอากาศเนี่ยลงมานะคะเพราะฉะนั้นก็อันตรายพอสมควรทีเดียวถ้าเราสามารถเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงกันนะคะเรายังอยู่บนโลกใบนี้อย่างแบบว่าต้องดูแลตัวเองและใส่ใจนะเพื่อนๆเพราะบางทีบางเรื่องบางราวเนี่ยเราก็ต้องฟังข่าวสารต้องดูแลเพราะว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยบางทีมันแก้ไขยากเพราะว่าเชื้อโรคบางตัวเนี่ยมันก็ที่มันแพร่ระบาดอยู่ทุกวันเนี่ยบางตัวมันก็รักษาหายบางตัวมันก็รักษาไม่หายนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยความเป็นห่วงดูแลสุขภาพกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยตั้งไว้อีกหนึ่งเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่พี่ปูเอามา cover ใหม่นะคะเป็นเพลงพี่ปูเอาเพลงลูกกุ้งเพลงนี้มา cover ใหม่นะคะฟังเพลงนี้จบแล้วพี่อ้อยรับสายหน้าใหม่นะคะสัก3สายก็ได้ที่022481366คนไหนที่แบบวันนี้แบบว่ามือยังว่างอยู่หรือว่าคิดถึงเราเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะขอเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์อะไรดีๆนะคะสามารถโทรมาได้จำหมายเลขที่บอกเลยนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: โอ้โหเพราะพริ้งแล้วก็เป็นสไตล์ของพี่ปูนั่นแหละแต่ว่าเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงลูกกรุงเพราะๆนะคะซึ่งตัวพี่อ้อยเองเนี่ยก็ได้มีนำเพลงลูกกรุงเก่าๆมาร้องเอาไว้ในอ้อยกระท้อนออฟฟิเชียลทางช่อง YouTube เช่นเดียวกันถ้าใครสนใจก็ไปเปิดได้ไปเปิดฟังในช่อง YouTube ได้นะคะอ้อยกระท้อนออฟฟิเชียลพี่อ้อยใส่เพลงคอยเอาไว้เพลงชื่อฉันเพลงหลายเพลงค่ะก็ลองไปเปิดฟังกันเอามาทำดีใหม่แล้วก็ขับร้องในสไตล์ของพี่อ้อยนี่แหละไม่ได้เป็นสไตล์ของคนอื่นหรอกแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปฟังกันในนั้นแล้วค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งสายเดี๋ยวคุยกับสายก่อนกันแล้วกันสวัสดีค่ะคุณหนึ่งบึงกลุ่ม
1: ค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไง
1: ก็ดีขึ้นนะคะเพราะช่วงหลังๆนี่จะไปช่วยพี่ขายข้าวใส่บาตร
0: ดีจังไปแต่เช้าเนาะเพราะว่าคนตักบาตรเขาต้องตักกันแต่เช้าใช่ไหม
1: อ๋อนี่ไปตั้งแต่แจกเอ็มให้รถขยะแล้วค่ะตีสองตีสามแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะแล้วก็รอเวลา
0: ที่จะเปิดไปเลยใช่ไหม

0: ค่ะเขาเปิดร้านประมาณ4:00กว่าจะได้ขายก็มาณ5:00ค่ะ
1: ดีจังถือว่าเราได้ทำบุญไปด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะจะได้ไม่เครียดไม่อะไรอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเหมือนกับยังบอกกับพี่เขาเจ้าของร้านเหมือนก็ได้เข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมีความสุขอะค่ะ
1: ดีแล้วดีแล้วคือบางทีบางคนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรบางคนเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในหัวเนี่ยเยอะนะคะมากมายแล้วก็บางทีก็อาจจะแบบว่าปัญหาคำตอบไม่เจอมันวนไปวนมาอย่างนี้แหละนะคะคงต้องค่อยๆ
0: อีกอย่างหนึ่งค่ะอีกอย่างพี่ดำนี่ก็รู้จักมาตั้งแต่ปี 61แล้วเรื่องนี้เรามีอะไรเราก็ปรึกษาเขาให้คำตอบแล้วอีกอย่างเราไปช่วยเขาเนี่ยเราช่วยด้วยใจอะค่ะคือเขาก็ให้เราแล้วก็ให้เขาเราไม่คิดอะไรกันอะค่ะ
1: ดีแล้วค่ะเวลาเราทำอะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมักจะยิ่งใหญ่เสมอนะเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะต้องมีอะไรมาให้เราถ้าเราคาดหวังอะไรมากๆเนี่ยบางทีสิ่งที่ได้รับกลับมาอาจไม่เป็นไปได้ดังใจเรามันก็เลยคาดหวังสูงไปแล้วมันได้อะไรต่ำไปมันก็เลยเกิดความไม่สมหวังขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่ว่าทำอย่างนี้ดีแล้วค่ะพี่สนับสนุน
0: ชีวิตที่ผ่านมาเวลาช่วยเหลือใครทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยคือช่วยด้วยใจทำแล้วมีความสุขอะค่ะ
1: ดีแล้วคุณหนึ่งผ่านอะไรมาเยอะอะเนาะคุณหนึ่งอะผ่านอะไรมาเยอะอะนะแล้ว
0: ผ่านมาเยอะมากค
1: ่
0: ะ
1: ผ่านอะไรมาเยอะทั้งล้มลุกคลุกคลานทั้งสภาพแวดล้อมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินอะไรเงี้ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะค่ะก็ถ้าดูตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงแกร่งคนนึงได้เลยแหละเพราะว่าผ่านมรสุมอะไรมามากมายต่อแต่นี้พี่อ้อยว่าไม่มีอะไรทำอะไรคุณหนึ่งได้แล้วล่ะ
0: ค่ะก็คือว่าค่ะค่ะคือว่าเราคิดว่าใครทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเราไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรคือพยายามทำให้ตัวเองอ่ะอยู่ให้ได้แล้วก็มีความสุขไปวันๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะตอนอยู่สมุทรการตอนอยู่กับลูกน้องของชมสวัสดิ์อัศวะเหมนี่ฆ่าจนตายตลอดเวลาเลย
1: โอ้โห
0: อยู่กับสอทอป่าวินัยทองสุขมาก
1: ดีแล้วดีแล้วตอนนี้เท่ากับเราได้ชีวิตเราคืนมาแล้ววันนี้ขอเพียงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาทำไมล่ะเราอยากฟังเพลงนี้อะค่ะ
0: คือเมื่อก่อนนี้มันอย่างนี้ค่ะสมัยก่อนที่มีแฟนขับแท็กซี่ก็พาเข้ากรุงเทพอะค่ะเขาเป็นคนดีมากเลยแล้วเราเป็นโรคเครียดโรคอะไรแกไม่เคยบอกอะไรเราแม้กระทั่งแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแกก็ไม่เคยพูดให้ฟังแกก็ทำหน้าที่ขับแท็กซี่24 ชั่วโมงนะคะพาเรากินข้าวพาเราไปหาหมอคอยโทรถามไถ่ว่าเป็นยังไงกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจ็บเรามีน้ำตาแกก็คือเข้ามาพูดว่ามีอะไรก็คุยกับพี่ได้เธออย่าไปเครียดอย่าฆ่าตัวตายเด็ดขาดเธอยังไงเธอก็เป็นเมียพี่คือว่าคิดถึงความดีเขาแต่ตอนนี้แกเสียไปตั้งแต่ปี 63วันที่16ปลาวันบูปดีค่ะ
1: นั่นแหละที่ว่าเขามีระยะเวลาของเขาเนาะแต่ละคนเนาะ
0: ใช่ค่ะแกมีอะไรแกไม่เคยบอกกล่าวเราเลยสักอย่างเลยอ่ะ
1: เขาคงไม่อยากให้คุณทุกข์ใจนั่นแหละที่ว่านะ
0: ใช่
1: เขาแบกรับเอาคนเดียว
0: นี้ด้วยค่ะใช่เพราะเราผ่าสมองมาเราเป็นอย่างนี้แกไม่อยากให้เราเครียด
1: เ
0: ราเข้าใจเขาแต่ทีนี้มันก็หนักไปอ่ะเขาไปกระทันหันนี้เราทำใจไม่ได้เหมือนกันช่วงแรกๆก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
1: แต่มันก็ผ่านมาได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งแรกที่จะต้องคิดก่อนเลยคือเวลาเกิดอะไรปัญหาอะไรหนักๆนะคะหรือว่าเกิดอะไรที่มันแบบเรารู้สึกแบบใจเราวูบลงไปเยอะเนี่ยอันแรกเลยให้นึกอยู่เสมอว่าต้องรักตัวเองก่อนอันนี้คือพื้นฐานของการโปรเทคตัวเองป้องปกป้องและการดูแลสภาพจิตใจและร่างกายของตัวเองคืออันแรกเลยคือต้องบอกกับตัวเองว่าเราต้องรักตัวเองแล้วมันถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคหรือผ่านพ้นวิกฤตอะไรต่างๆไปได้ถ้าเรารักตัวเองเราต้องผ่านมันไปได้
0: ค่ะก็พอดีช่วงนี้ขายข้าวใส่บาตรนี่ก็มีหลวงตาให้พรหลวงพ่อเราคุยกับหลวงพ่อก็พูดให้กำลังใจเหมือนกันค่ะ
1: ดีแล้วค่ะเอาละค่ะคุณเด่งเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะจะมอบให้ใครไหมคะ
0: ค่ะมอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็พี่ดำที่ขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ดีเจพี่อ้อยแล้วก็น้องหลังไมค์ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
1: โอ้โหครบเลยนะครบเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จัดให้นะคุณเหน่งนะ
0: ขออวยพรพี่อ้อยหน่อยนะคะ
1: จ้า
0: ให้พี่

0: ้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดให้ชีวิตครอบครัวของพี่อ้อยมีความอบอุ่นไปตลอดเป็น DJ FM 95ไปตลอดเวลามีแฟนคลับติดตามชมชอบไปเรื่อยๆค่ะ
1: โอ้ขอบคุณสาธุพรใดที่ส่งมาให้พี่คนนั้นได้กลับไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอ้ยค่ะเพื่อนๆค่ะเวลาเราทำงานอะไรเหนื่อยๆแล้วเราได้รับอะไรอย่างนี้ดีๆอย่างนี้กลับมาเนี่ยเรารู้สึกมันปรับรูปในหัวใจเนาะอย่างน้อยแม้แค่แบบว่าเราได้พูดคุยกับคนที่เขามีปัญหาหรือว่าพี่อ้อยได้แบบเป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆได้แบบว่าอยากจะเล่าอ่ะอยากจะเล่าเรื่องที่บางทีตัวเองเก็บเอาไว้นานแล้วหรือบางทีตัวเองแบบรู้สึกไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ระบายเขาได้เล่าออกมาอันนั้นคือการบำบัดของพี่อ้อยแหละก็รู้กับว่าทุกคนได้ปล่อยไอ้สิ่งที่มันหนักตึงให้มันเบาขึ้นยินดีค่ะนะคะเอาละค่ะอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณอารักษ์เอ้ยคุณนันเพชรบูรณ์นันสายหลุดไปหรือยังสวัสดีค่ะคุณนันเดี๋ยวลองดูให้น้องกวางต่อสายกลับไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เสียงตู้ตู้ตู้แสดงว่าสายอาจจะหลุดไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องนันนี่ก็เป็นแฟนคลับที่โทรมาแฟนคลับเพื่อชีวิตแบบตัวยงเลยนะเพราะว่ามักจะฟังเพลงแล้วก็ขอเพลงอะไรที่เป็นเพื่อชีวิตแบบลึกสวัสดีค่ะคุณนัน
2: สวัสดีค่ะคุณน้อยแหมเห็นหนูเป็นเ
1: จ้าของร้านเลยนะใจหลุดไปเลยใจหลุดไปเลยนั้นบอกว่าเวลาโทรหาพี่นั่นมันคุยกันนานต้องเติมกระตังหน่อยนะ
2: สายมันตัดไปเองอ่ะ
1: เออเห็นไหมล่ะสายมันตัดไปเอง
2: พอพี่ว่ามาใครอยากจะให้สายตัดล่ะ
1: เออนั่นแหละสิอ่ะคุณนันขอเพลงของอารักษ์อ่ะไก่ชนคนสู้เพลงนี้แบบตามมากเลยพี่ได้ฟังงานมากแล้วว่า
2: ใช่ไม่ได้ฟังนานมากแต่นานๆฟังก็พอดีนะพี่อ้อย
1: เออทำไมนานหนักฟังเพลงนี้อ่ะ
2: ไม่รู้ว่าฟังแล้วมันเออมันเพลงนี้มันโดนใจดีแล้ว
1: ถึงได้แบบว่ามันนึกถึงขึ้นมาเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่นันขออ่ะเป็นเพลงที่แบบว่ามันไม่ได้โปรโมทแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพลงเอกอ่ะในการโปรโมทแต่ละอัลบั้มแบบไม่ใช่นะเป็นเพลงที่บางทีมันก็อยู่ในซับซึ้งซ่านอยู่หน้าบีลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นันก็ฟังก็ได้ว่าเป็นคนที่ฟังเพลงแบบว่าครบทุกเพลงของศิลปินแต่ละเบอร์
2: ใช่หนูไม่เคยเว้นเพลงไปแต่ละเพลงเลยพี่อ้อยถ้าอย่างแผ่นซีดีหนูซื้อมาเนี่ยมันแบบหนูจะฟังไปตลอดอ่ะหนูจะไม่ข้ามเพลงเลย
1: อุ้ยนันมันรุ่นนันนี่มีซีดีแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อไม่ใช่รุ่นแบบว่าเอาดินสอปากกากอแบบคาสเซ็ตไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ
1: อ่ะแสดงว่าเป็นรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ย
2: ใช่ซีดีไม่ซีดีรุ่นใหม
1: ่เออไม่ใช่รุ่นพี่ต้องใช้ปากกาแยงนะโอ้ยอยากฟังเพลงที่สองจะมาไล่หาบางทีมันเกินนะต้องเอาปากกาหมุนแล้วก็เสียบ
2: เมื่อก่อนมันเป็นเทปคาสเซ็ตอย่างของคาราบาวอย่างเงี้ยพี่อ้อยอันนั้นก็บางทีเพื่อนเขาฟังเขาก็หมุนกันบอกว่าจะหมุนทำไมแค่หน้าดีแค่10เพลงเอง
1: เราบางคนอ่ะเขาก็อยากบางคนเขาอยากฟังแต่เพลงนั้นเพลงเดียวไงมันก็ไม่อยากจะฟังเพลงอื่นบางทีนะบางคนก็ชอบเพลงเดียวอยู่เพลงเดียวเนี่ยเขาก็จะหมุนนำมากอฟังกันเนี่ยเออมันเป็นสีสันของชีวิตนะต้องเอาอะไรมาเสียบแล้วกอสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะเลือก1 2 3 4ได้เลย
2: ใช่
1: แต่ก็ดีนะวิวัฒนาการทำให้เราแบบย้อนลึกถึงได้เนาะตั้งสมัยก่อนที่เราทำแบบนั้นกันนะเนาะ
2: แต่หนูไม่เคยกอไม่เคยอะไรมีพี่คนนึงอ่ะหนูเคยซื้อของจากที่ประจักษ์ธรรมเพลงสาวชัยภูมินอกชุดนั้นนะเขาก็กอมาอยู่แต่เพลงเดียวนั่นแหละแล้วก็มีของหนูเคยซื้อของลงทุนซื้อของจ่าลอยแล้วเมื่อก่อนเราก็ว่ามันแพงเนาะมันนึงก็90 บาทอย่างเงี้ยร้อยนึงเนี้ยแต่ยังเดือนเก็บตังค์เอาพี่อ้อยพอมันซื้อปุ๊บเราซื้อมาพี่เขายืมไปฟังเขาก็กอฟังแต่น้ำตาม้วนแดงนั่นแหละ
1: เออจะอยากฟังแต่เพลงนั้นเพลงเดียวไงเอ้านันจะมอบให้ใครไหมคะเพลงเนี้ย
2: ฝากให้ FC 95ฝากให้พี่อ้อยน้องหลังไมค์แล้วก็ฝากไปให้คุณสุรเดชเขียดชายแดนหน่อยแล้วก็ฝากไปให้พี่สุดยอด
1: คุณสุรเดชเขียดชายแดนฟังอยู่เปล่าเนี่ย
2: เขาคงไม่ฟังหรอกเขาไปแล้วเขาไปเลยเขาไม่สนใจหันหลังมาหาเราแล้วพี่อ้อย

0: อันนี้จะตัดพ้อแต่ว่าใครหรือเปล่าคะต่อไปเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะ
1: พี่อ้อยจริงๆอ่ะเพลงไอ้นี่มันมีไหมอ่ะเพลงตะวันลาของครูซันอ่ะหรือว่าจะขอเพลงนี้นะเอ๊ะคงไม่มีหรอกมั้ง
0: เดี๋ยวพี่ลองดูในระบบให้ว่าถ้ามีเขาหน้าเสาหน้าถ้าพี่มาจัดอ่ะก็ขอมาใหม่เดี๋ยวพี่ดูให
1: ้ค่ะอยากจะขอหลายๆเพลงอยากจะขอเพลงไอ้นั่นด้วยเลยพี่อ้อยเพลงอะไรนะดอกไม้ดอกนั้นไม่มาอีกแล้วนะเพราะว่าไม่มีใครขอหรอกไม่หนูขอคนเดียว
0: เออนั่นแหละพี่ก็ชอบเพลงนี้นะคะวันหลังร้องสดให้ฟังนะได้
1: จัดไปเลยเอาสด
0: ๆโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักอีกคนหนึ่งที่เป็นคอเวอร์ชีวิตแบบฟังแบบลึกๆมากเลยนะคะเอาอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสมบัติ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สบายดีนะครับผม
0: สบายดีค่ะ
2: คร
0: ับอยู่ไหนนี
2: ่อยู่อำเภอกระท่อมจังหวัดกระบี่ครับ
0: ก็แบบจังหวัดกระบี่นี่ทะเลสวยมากนะ
2: ครับพอๆกับแถวระนองครับสวยเหมือนกัน
0: ไปเราเวลาเราไประนองมันภูเขาเยอะเลยมันทะเลไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ภูเขานั้นเยอะ
2: ก็แถวเกาะพยามนะครับเกาะพยาม
0: เหลียงใต้มาตาเหลียงใต้ใส่พี่มาละเออพี่ชอบฟังภาษาท้องถิ่นนี
2: ้ครับ
0: เพราะตัวพี่เองนั้นพูดใต้ออกทองแดง
2: ครับ
0: เพราะว่ามาโตกรุงเทพตั้งแต่เด็กๆนะก็เลยแบบว่าใต้ไม่เก่งเพราะว่าพ่อนี่คุณใต้พ่อก็ยังอยู่ระนองอยู่ปู่พี่ก็อยู่ที่ชุมพรนั้นญาติพี่น้องอยู่นั่นแหละตั้งแต่ระนองไปยันภูเก็ตอะไรญาติพี่น้องนั้นมีตัวเองด้วยเด็กเทพ
2: ครับ
0: เอาวันนี้ขอเพลงสะพานไม้หมากมา
2: สะพานไม้หมากสะพานไม้หมาก
0: ทำไมอยากฟังเพลงนี
2: ้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่คือความรู้สึกมันยากย้อนยุคคือสมัยแต่เล็กสมัยก่อนอะไรแบบนี้ครับ
0: มันมีอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ไหมหรือว่าเราไปรู้สึกอะไรว่าเพลงนี้มันทำให้เราแบบรู้สึกอะไรอย่างนี
2: ้ไม่มีครับพอดีนึกถึงอยู่คนเพื่อนสมัยเถผมทำงานอยู่เถมันนะเป็นคนอีสานนะแต่ก็ชอบฟังสไตล์เพลงนี้ผมว่าเลยพอฟังขึ้นก็พอดีว่าใส่ชอบฟังสไตล์เพลงแบบนี้อะไรสำนองนั้นนะครับเป็นคนอีสาน
0: น
2: ะ
0: เพื่อน
2: นะก็ยอมเสือทำให้ก่อนนั้นจะเป็นแต่ละเทปนะครับเป็นไม่มีแฟนซีดีที่ไหนสมัยก่อนนะ
0: ไอแวร์เป็นคัสเซ็ตนั้น
2: เทปคัสเซ็ตครับ
0: นั่นแหละฟังอย่างนั้นแหละเอาเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟังจะมอบไปใครไหมคะให้เพื่อนคนนั้นนะเน
2: า
0: ะ
2: ให้เพื่อนคนนั้นนะครับตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้ติดต่อ
0: คนที่คิดถึงเขาตอนมาทำงานกรุงเทพเนาะ
2: นั่นเลยครับนั่นเพราะว่าตอนนี้ก็กลับมาทำงานอยู่แถวบ้านก็รวมประมาณ20ปีเลยครับ
0: ดีแล้วมิตรภาพที่ดีทำให้ได้สัญญาณเสมอเอาเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะวันหลังโทรมาคุยใหม่นะคุณสมบัตินะ
2: ได้ครับผมครับยินดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับ
0: นะคะเนี่ยก็บางทีเนี่ยเวลาคนโทรศัพท์เข้ามาหาพี่อ้อยหน้าใหม่พี่อ้อยแบบอยากจะบอกว่าแต่ละคนอ่ะถ้าอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยพูดภาษาท้องถิ่นเลยนะภาษาท้องถิ่นน่ารักค่ะจริงไม่ว่าจะภาคไหนก็แล้วแต่พี่อ้อยว่ามันมีเสน่ห์ในสำเนียงมันมีเสน่ห์ในการพูดคุยมันมีเสน่ห์ในคำพูดมันมีเสน่ห์ในการเล่าเรื่องอ่ะพี่อ้อยว่ามันน่ารักอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครอยู่ที่จังหวัดไหนแล้วโทรศัพท์เข้ามาหาพี่อ้อยมักจะบอกว่าพี่อ้อยอยากฟังภาษาท้องถิ่นให้เขาพูดภาษาท้องถิ่นได้ไหมเพราะเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันความจริงใจมันออกมาด้วยสำเนียงสาวภาษากริยาสาวสกุลอันเนี้ยใช้ได้เลยแล้วพี่อ้อยก็รู้สึกว่าเวลาพี่อ้อยได้เป็นส่วนหนึ่งได้พูดคุยกับคนที่พูดภาษาสำเนียงของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยพี่อ้อยอยากพูดได้ทุกสำเนียงเลยนะเพราะว่าตัวพี่อ้อยเป็นคนใต้เนี่ยพี่อ้อยก็พูดออกทองแดงเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้อยู่ใต้ตลอดเวลาส่วนภาคอีสานเนี่ยที่พูดได้ก็เพราะว่าสามีเป็นคนอีสานแล้วก็หมู่เพื่อนเขาหรือใครเขาก็อาจจะใช้ภาษาอีสานแล้วตอนที่อ้อยอยู่กับน้าสูอยู่กับพี่วิลลี่วงกระท้อนเนี่ยคุยคนกระท้อนเนี่ยอีสานเกือบทั้งนั้นเลยแล้วก็จะแบบข้าวเหนียวส้มตำแล้วก็เว้าอีสานกันน้าสูก็พูดอีสานนะคะแล้วก็แบบว่าเออมันก็ซึมซับเรื่องพวกนี้มาทำให้พูดภาษาอีสานเนี่ยสำเนียงอีสานนะชัดเปรี้ยกว่าภาษาใต้อีก

0: เป็นอย่างนั้นไปเอาละค่ะเดี๋ยวจบชั่วโมงแรกนี้เลยด้วย3เพลงนี้ที่คุณฟังขอกันมาทางหน้าไมค์นะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาของเสถียรทำมือนะคะแล้วตามมาด้วยไก่ชนคนสู้ของอารักษ์และปิดท้ายด้วยสะพานไม้หมากของใครล่ะเนี่ยของพี่เอ้ยไม่แน่ใจว่าของตุ๋ยพิทักษ์หรือเปล่านะคะนะคะไปฟังเลยค่ะ3เพลงนี้ปิดท้ายชั่วโมงนี้เลยค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4%และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนะรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่า

0: ทยไม่มีสิทธิปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดีนั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอร์บุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ในคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พอร์ต 107 สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: Amcord Radio Network
1: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

ค่ะเขาเปิดกันต้นชั่วโมงด้วยเพลงช้าๆเพราะๆนะคะกับเพลงชู้ของหลวงลงลายแล้วก็เรือรักกระดาษของมาริโฮน่าตามมาด้วยขอนไม้กับเรือของบาวีนะคะก็เป็นเพลงที่

ถูกใจหลายๆคนแหละเพราะว่าหลายๆคนขอกันมาทาง SMS ทาง Facebook Live ของ LTM FM 95นะคะก็อยากให้หลายๆคนมีความสุขกับวันหยุดวันเสาร์หรือว่าคนไหนที่ทำงานอยู่แล้วก็ต้องเดินทางขับรถขับราก็ได้มี

นี้ก็เป็นมีเพลงลูกกรุงเก่าๆเพลงสตริงเก่าๆนะคะแล้วก็มีเพลงช้างเผือกเพลง AEC มีโอ้โหสารพัด ขออนุญาตครับขอโทษอ่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์สัก3สายที่022481366เป็นรหัสลับเช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่ถ้าอยากจะร่วมพูดคุยอะไรหรือวันนี้แบบโอ้พี่อ้อยขับรถมาเหนื่อยจังหรือว่าโอ้พี่อ้อยวันนี้เป็นยังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะวันนั้นพี่อ้อยไปเล่าอะไรให้ฟังอย่างนึงบางทีเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะถ้าเราไม่มีสติอ่ะมันจะมีเรื่องนะคะนะตอนนั้นพี่อ้อยขับรถไปธนาคารกสิกรไทยนะคะแล้วก็ทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็กำลังจะขับรถออกมาในระหว่างที่ขับรถออกมาทางออกนะคะกำลังจะเข้าสู่ถนนใหญ่ทีนี้เราก็ต้องรอจังหวะรถด้านขวาที่มาเนี่ยว่าว่างไหมถ้าว่างเราถึงจะออกไปได้ระหว่างที่รอรถว่างเนี่ยมีรถคันหนึ่งค่ะจู่ๆก็ถอยมาชนพี่อ้อยโคร่มชนด้านฝากระโปรงหลังนะคะถอยมาชนด้วยๆอย่างแหละทั้งที่รถพี่อ้อยเนี่ยจอดคันใหญ่นะคะเป็นโฟร์วิลคันใหญ่ก็น่าจะเห็นแหละนะคะเขาก็ถอยมาชนอย่างแรงก็เลยเปิดกระจกไปถามว่าน้องไม่เห็นรถพี่จอดหรอคะน้องบอกว่าขอโทษค่ะพี่หนูเห็นแต่พอดีหนูคุยกับลูกสาวตัวน้อยประมาณ 4-5 ขวบคุยกับลูกสาวอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มองกระจกหลังเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าต้องขับดีๆนะเพราะว่ายิ่งเรามีเด็กเล็กอยู่ในรถด้วยเนี่ยมันอันตรายถ้าเกิดเป็นเกิดไปชนกับรถใหญ่ที่แบบมันมีแรงเฉื่อยที่มันตัดแรงบวกเนี่ยมันจะอันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราต้องมีสติซึ่งพี่อ้อยก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะต่อจากนั้นพี่อ้อยต้องมีธุระไปทำธุระที่อื่นมีนัดด้วยนะคะแต่ก็ต้องรอไฟแนนซ์มาเคลียร์อีกประมาณ40นาทีกว่าจะมาถึงก็รอนะคะแล้วก็บอกน้องไว้พอเรียบร้อยแล้วน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษใหญ่เลยบอกว่าขอโทษนะคะพี่ที่ทำให้เสียเวลาขอโทษหนูไม่เห็นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แค่เราเสียเวลาเราไม่สูญเสียอะไรอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรล่ะแล้วก็เวลาขับรถอ่ะอย่ามัวแต่เล่นกับลูกต้องดูรถรอบๆข้างด้วยไม่งั้นถ้าเกิดวันนี้โชคดีที่รถพี่อ้อยไม่ได้กำลังขับรถพี่อ้อยจอดสนิทเขาถอยมาชนเกิดบาดแผลเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็มีเข็มได้แต่ชีวิตคนอ่ะถ้ามันโดนไปแล้วอ่ะมันอะไรมันหายากอ่ะมันมีก็ต้องรออ่ะถ้าไม่มีก็แย่อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราค่อนข้างต้องระวังมากเป็นพิเศษขึ้นจับพวงมาลัยเมื่อไหร่เราต้องรู้เลยว่าเราสติเราต้องมาก่อนเราต้องไม่วอกแวกไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตได้อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่เองพี่ไอ้ก็ไม่เป็นไรอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละขับรถขับราอยู่บนท้องถนนนะเราก็ต้องไม่เราไม่ชนเขาเขาก็ต้องมาเฉี่ยวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเข้าใจได้นะคะแต่ว่าสติในการทำขับขี่ยวดยานเนี่ยมันจำเป็นค่ะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะเอาละเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้หนึ่งเพลงแบบยาวๆเลยนะคะ7นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาทิ้งเวลาหน่อยนะ7นาทีกว่านะเดี๋ยวแบบโทรเข้ามาแล้วสายตัดนะแล้วก็ค่อยโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขที่เรามีสัญญาณกันไว้นะคะตามรหัสลับของเราค่ะ

0: บไปแล้วนะคะเพลงชีวิตสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเราบางทีเราก็ปฏิเสธเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะมันคือความจริงที่มนุษย์เราเนี่ยแหละสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือว่าสร้างความเจริญต่างๆเข้าไปทดแทนระบบนิเวศแล้วทีนี้พอระบบนิเวศเสียแล้วก็เกิดการภาวะเรือนกระจกหรือว่า ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็เลยทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในโลกใบนี้ของเราแบบต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เกิดที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะมันเกิดทั่วโลกตอนนี้สังเกตไหมว่าภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นมากค่ะไม่ได้ธรรมดานะคะเราก็ต้องว่าไม่รู้ว่าถ้าเราช่วยกันตอนนี้มันจะยังทันไหมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ให้มันมากไปกว่านี้ไม่ให้มันยิ่งเลวร้ายไปกว่านี้นะคะแต่ก็ต้องดูแลในเรื่องของเอาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนอย่างการเดี๋ยวนี้เขางดใช้ถุงพลาสติกกันแล้วเขาไม่มีถุงพลาสติกให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้วิธีการเอาถุงหรือถุงผ้าที่บ้านเราเวลาเราไปซื้อของเนี่ยต้องพกไปเองเพราะเวลาเขาขายอ่ะเขาขายแพงนะโหดนะใบละ5 บาท10 บาท3 บาทอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะลงในลงก็คือไม่ต้องเราไม่ต้องใช้เลยไม่มีขายเราก็ต้องแบบใส่เสื้อมาหรือว่าแบบใส่อะไรที่เราเอาถุงผ้าไปอะไรเงี้ยเตรียมไปนะคะซึ่งพี่อ้อยเนี่ยบ่อยเลยบางทีพี่อ้อยก็ลืมเนื่องจากว่าไม่คิดว่าจะได้เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยพอดีได้แวะปั๊บบางทีก็เสื้อนี่แหละใส่มาเต็มเลยเสื้อตัวยาวหน่อยบางทีเชิ้ตเนี่ยมันก็จะแบบวางมาได้ใส่มาได้นะคะแต่ถ้าเกิดเสื้อตัวเล็กๆบางทีมันก็ยืดไม่พอนะคะฉะนั้นเราก็นะช่วยกันดูแลกันแล้วกันอย่าให้มันแย่ไปกว่านี้โลกใบนี้มันเป็นของเราทุกคนน่ะของทุกสรรพสัตว์ในวงจรบนโลกใบนี้นั่นแหละเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์3สายที่02-248-1366ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้ว1สายสวัสดีค่ะคุณ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเพิ่นอยู่รามคำแหง39
1: ครับผม
0: ทำอะไรอยู่อ่ะจ๊ะ
1: ขับแท็กซี่อยู่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยังขับอยู่ไหมอ่ะ
1: ขับรามคำแหง39ครับ
0: เป็นยังไงแม่วันนี้ผู้โดยสารเยอะไหมคะ
1: เงียบ
0: เงียบเหรอมันเป็นช่วงวันหยุดยาวคนอาจจะออกต่างจังหวัดกันเยอะเนาะ
1: ใช่
0: อาจจะยังไม่กลับมาแต่ถนนโล่งหน่อยวันนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ขับรถสบายหน่อยรถไม่ค่อยติดเน
1: าะเงียบมาตั้งอาทิตย์แล้ว
0: เงียบมาเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่ามันมีวันหยุดยาวไงคะมันค่อมไปค่อมมาบางคนลางาน 2-3 วันแล้วก็ได้แบบหยุดยาวๆแล้วเขาก็อาจจะหยุดแล้วไปต่างจังหวัดตามไปอะไรกันอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ถามว่าครับ
1: จะถามไม่หน่อยเด็กเขาไปลงไหนที่ไหนกันน่ะ
0: นี่มึง
1: อายุคนแก่น่ะ
0: อายุคนแก่คือยังไงอธิบายสิ
1: 60
0: คือหมายถึงว่าอยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าแก่อย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: ไม่ใช่ว่าเขาไปลงเอาเงินที่ไหนกัน600เนี่ย
0: อ๋อลงทะเบียนผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่ได้เดือนละ600
1: ค่ะ
0: ไปลงที่สำนักงานเขตที่คุณอาศัยอยู่ค่ะทะเบียนบ้านคุณอยู่ที่ไหนคะ
1: หนองคาย
0: ทะเบียนบ้านอยู่หนองคายก็ต้องไปลงทะเบียนที่หนองคายค่ะคือทะเบียนบ้านเราขึ้นที่ไหนเราก็ไปลงทะเบียนที่นั่นแล้วก็เงินน่ะแล้วก็ตอนไปลงทะเบียนเนี่ยก็เอาสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบุ๊กแบงค์และสมุดบัญชีตัวจริงไปด้วยและทะเบียนบ้านตัวจริงไปด้วยนะคะไปถึงแล้วเขาก็จะให้เรากรอกเอกสารใบคำร้องใบอะไรก็แล้วแต่และถึงเวลาพอถึงครบรอบที่อายุเราถึง60พอดีเป๊ะเลยจากวันนั้นไปเขาก็จะจ่ายให้ตามรอบเลยตามรอบทุกเดือนเดือนละ600 บาท600 บาทตลอดเลยค่ะ
1: แล้วถ้า60แล้วอ่ะ
0: 60แล้วคุณยังไม่เคยไปทำเหรอคะ
1: ยังไม่มีเวลาเลย
0: อ้าวเหรอถ้า60แล้วอ้อยไม่รู้สิเพราะว่าอ้อยก็ทำตอนอายุอ้อยทำตอน59นะคืออ้อยมันไปกรอกเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้าที่จะครบ60อะค่ะคือทำก่อนล่วงหน้าได้1ปีแล้วก็ไปทำกรอกเอกสารแล้วก็เตรียมเอกสารตามที่อ้อยบอกเนี่ยไปไว้แล้วก็ถึงเวลาก็เขาก็จะโอนเข้าให้ทุกวันที่10 เราเอาธนาคารไหนไปให้เขาเขาก็จะโอนเข้าธนาคารนั้นละค่ะทีนี้พี่ลองสอบถามไปที่สำนักงานเขตสำนักงานเขตไหนก็ได้นะคะในกรุงเทพก็ได้พี่ลงเสิร์ชหาเอาสำนักงานเขตที่ใกล้ๆนี่แหละหรือว่าพี่ขับรถผ่านอาจจะแวบเข้าไปถามก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าผมเกิน60แล้วแล้วผมยังไม่ได้ทำผู้สูงลงทะเบียนผู้สูงอายุก่อนหน้านี้ผมสามารถทำย้อนหลังได้ไหมถ้าทำได้ก็รีบทำเลยค่ะต
1: ้
0: องรีบทำค่ะมันจะได้ไม่เสียสิทธิ์ไง
1: ก็นั่นไงก็เนี่ยก็มันเลยมาแค่อาทิตย์เดียวเนี่ย
0: อ๋อเลยมาอาทิตย์เดียวก็ได้จะทำได้มั้งไม่ได้เลยเป็นปีนี่เลยอาทิตย์เดียวก็น่าจะทำได้นะ
1: ได้ไหม
0: ได้มันน่าจะทำได้แหละเพราะว่ามันบางทีคนติดธุระอะไรอยู่แล้วทำได้แต่ว่ารอบของคุณก็ต้องไปได้ถัดออกไปอ่ะมันก็จะช้าไปรอบนึงอ่ะ
1: เป็นปีหน้าเหรออ
0: ะไรนะคะ
1: เป็นปีหน้าหรือเดือนหน้า
0: เขาคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้ามากกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ตามความคิดนะเพราะว่าตัวเองอ่ะอายุครบ60มาแล้วไงมันผ่านเกณฑ์ผู้สูงอายุมาแล้วไง60แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอรายละเอียดจากสำนักงานเขตดีที่สุดค่ะเพราะว่าเขาจะให้คำตอบเราได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นรายสต็อปเซอร์วิสอ่ะมันไม่ช้าเลยแป๊บเดียว
1: ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเขต
0: ลองเข้าไปถามก่อนค่ะว่าเราสามารถลงทะเบียนที่ไหนได้แต่ปกติแล้วเขาต้องให้ลงทะเบียนสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเราค่ะแต่ตัวไอ้เองเนี่ยไอ้อยู่เขตลาดกระบังใช่ไหมไอ้ก็ต้องไปลงเขตลาดกระบังไอ้จะไปลงที่แถวหนองจอกเนี้ยก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: มันเป็นอย่างนี้ไปทำเลยเสียเวลาไปทำเลย600 บาทแบบลืมปีนึงก็7,000แล้วเอาเป็นแบบลืมนะเราไม่ได้ใส่ใจจะต้องเอามาใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช้ไปหมด
0: วันละ20 บาทพี่ได้น้ำขวดหนึ่งนะได้กาแฟแก้วหนึ่งนะกาแฟแบบไม่ใช่ร้านดังๆนะกาแฟชงแก้วละ30 บาทแล้วไอ้ตามรถแต๊ดอ่ะก็30 บาทแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้กาแฟ1 แก้วทุกวันค่ะและฉะนั้นค่ะพี
1: ่เดือนหนึ่ง600ใช้ไม่หมด
0: 600ใช้ไม่หมดพยายามเก็บพร้อมละมิดพี่ใช้ให้หมดวันนี้พี่ขอเพลงอะไรมานะคะหนุ่มละมูล
1: หนุ่มละมูล
0: หนุ่มละมูลจะมอบให้ใครไหม
1: มอบให้เสียงทุกสายมอบให้น้องคนรับไมค์มอบให้คนที่พูดด้วย
0: เอาให้ออยด้วยใช่ไหมโอ้ยขอบคุณมากเลยขอให้พี่พลขับรถขับลาโดยสวัสดิภาพนะได้ลูกค้าเยอะๆแล้วก็พักผ่อนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้มีความสุขค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะก็เป็นน่าจะเป็นขอเพลงหนุ่มละมุนมาพี่อ้อยก็คิดว่าน่าจะเป็นคนภาคอีสานนะคะเพราะว่าสำเนียงก็น่าจะเป็นคนอีสานแหละเพราะว่าอยู่หนองคายนี่ทะเบียนบ้านอยู่หนองคายด้วยแล้วคนอีสานนะคะก็เข้ามาทำงานในเมืองแบบเนี้ยขับแท็กซี่บ้างทำงานก่อสร้างบ้างทำอะไรบ้างนะคะก็ต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันกันไปนะคะอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณจิ๋ว8ริ้ว
2: สวัสดีค่ะสำเนียง8ริ้วค่ะ
0: สำเนียง8ริ้วมีสำเนียงเหรอ
2: สำเนียงเนี่ยแหละค่ะ
0: ทำไมเดี๋ยวทำไมถึงทำไมรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าแปดริ้วทำไม
2: เมืองแปดริ้วใช่ไหมคะก็สมัยโบราณได้ปลาช่อนตัวใหญ่เบ้อ
0: ใช่
2: แม่มาเป็นริ้วได้แปดริ้วค่ะ
0: อ๋อก็เลยเป็นที่มาของเมืองแปดริ้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตัวอ้อยเองก็เคยได้ฟังแบบนี้มาเหมือนกันค่ะว่าสมัยก่อนเนี่ยปลาช่อนชุกชุมมากแล้วก็แบบว่ามันติดแม่น้ำบางปะกงอะเนาะแล้วมันก็แบบว่ามีพวกปลาใหญ่เยอะเลยเขาจับปลาช่อนได้ซึ่งตัวใหญ่มากเขาเอามาบ้างแล้วก็ทำออกตากแห้งตัดออกได้เป็นริ้วเป็นชิ้นได้ต้อง8 ชิ้นใหญ่ๆอะเขาก็เลยให้ชื่อว่าเมืองแปดริ้วเพราะว่าแปดริ้วเนี่ยก็คือมันอุดมสมบูรณ์ไง
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมคะคนแปดริ้วด้วยกำเนิดเลยเหรอคะคนจิ๋วเป็นคนแปดริ้วด้วยกำเนิดเหรอคะ
2: ค่ะ
0: อ๋อแล้วอยู่ทุ่งไหนของแปดริ้วอะคะอยู่ตัวเมืองเลยหรอหรืออยู่บางคล้าหรืออยู่ตรงไหน
2: ก่อนถึงวัดสมานค่ะพอลงข้ามแม่น้ำบางประกง
0: หนูเคยไปก่อนถึงวัดสมานเคยไปวัดสมานมาวัดพระพิฆเนศองค์สีชมพู
2: ใช่ก็ก่อนพอลงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงแล้วก็ขับไปประมาณ2กิโลค่ะก็จะถึงซุ้มวัดแต่ก็คือซุ้มวัดของพี่จิ๋วก่อนค่ะ
0: อ๋อพี่จิ๋วถึงก่อนเข้าซุ้มวัดใช่ไหมคะ
2: แล้วก็ค่อยไปหน่อยหนึ่งก็จะไปถึงวัดจุกเชอวัดพระพิฆเนศค่ะ
0: วัดจุกเชออันนี้หมายถึงว่าพี่จิ๋วอยู่ติดถนนเลยถนนเมนหลักเลยเหรอ
2: ค่ะอยู่ติดหลักค่ะเขาไปในสวนนิดเดียวเอง
0: อ๋อแล้วใช้พื้นที่ตรงนั้นทำอะไรอ่ะคะหรือว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเดียวไม่ได้ค้าขายไม่ได้อะไรใช่ไหมคะ
2: ก็ตอนก่อนเดิมนะคะเขาก็จะเป็นสวนปลูกผักปลูกผักต้นใบต้นโอ้ที่มีชัยมะม่วงอะไรเนี่ยก็ค่ะก็คือ
0: มะม่วงแปดริ้วก็โดกนะมะม่วงแปดริ้วก็อร่อยนะโดกอยู่นะ
2: อร่อยแท้นะคะก็ปลูกผักใบต้นโอ้ปลูกอะไรเนี่ยข้างทางนอกก็ปลูกต้นหมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเก็บเกี่ยวได้ตลอดเลยค่ะ
0: เมื่อก่อนมันอุดมสมบูรณ์นะพี่จิ๋วเนาะ
2: จ้า
0: อุดมสมบูรณ์แล้วก็มันร่มรื่นเนาะ
2: ร่มรื่นดีค่ะ
0: ใช่วันนี้พี่จิ๋วขอเพลงแบบว่า น่าเต้นมากเลยอะเด็กปั๊ม ทำไมอยากฟังเพลงนี้คะ
2: ก็คือแบบคิดถึงแบบเด็กปั๊มตอนที่น้ำมันมันแพงๆอ่ะค่ะแล้วก็คือเขาก็จากบ้านมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วเด็กปั๊มไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากกับตรงนี้หรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าเจ้าของปั๊มนั่นแหละมีส่วนได้ส่วนเสียเด็กปั๊มก็แค่น้ำมันจะขึ้นหรือจะลงก็แค่รับเงินเดือนเท่าเดิมไม่ได้กระทบอะไรกับเด็กปั๊มหรอกแต่ว่าอาจจะมีกระทบในเรื่องของการบริการตอนที่มันขัดแคลนอ่ะอาจจะมีคนแย่งชิงกันแล้วก็ใส่อารมณ์กับเด็กเรื่องการเข้าคิวรับน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบ้างค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนไทยเป็นเด็กปั๊มแล้วนะน้อยมากนะส่วนใหญ่จะเป็นต่างด้าวซะมากกว่าเพราะว่าเวลาไปเติมตามปั๊มมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพม่าหรือว่าชาวลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีคนไทยที่ทำงานเป็นเด็กปั๊มสักเท่าไหร่พี่จิ๋วจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
2: ก็ให้ป้าเก่งบางประกงแล้วก็
0: ป้าเก่งเขาฟังอยู่หรอคะป้าเก่งเขาฟังอยู่ไหม
2: ฟังอยู่ค่ะแล้วก็น้องหลังน้องที่รั

0: สายแล้วก็แล้วทุกคนที่ทุกเสียงทุกสายอะค่ะที่รับฟังก้าวข้าอยู่ค่ะ
1: น้องกวางน้องกวางน้องกวางเป็นคนรับสาย
0: วันนี้เป็นน้องกวางไม่ใช่น้องเมย์ไม่ใช่น้องเมย์ขับรถเมย์คู่กับรถไฟ
1: รถไฟรถไฟเย็นทิมยาใช่ไหมแสดงว่าพี่จิ๋วนี่ว่าขึ้นรถไฟพิมดาทันทุกวันเลยไหม
0: โอ้ยฟังทุกวันเลยหอบมาคอยที่สถานีแปดริ้วทุกวันเลยค่ะ
1: น้องน่ารักค่ะน้องน่ารักชอบเอาอะไรมาเล่นสนุกให้แฟนๆขับได้ฟังกันใช่นะคะเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความคิดมีไอเดียค่ะน่ารักนะคะ
0: น่ารักดีค่ะชอบค่ะชอบทุกคนเลยชอบมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่จิ๋วนะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: ค่ะขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขค่ะพี่จิ๋ว
0: สวัสดีค่ะ
1: มาสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ยังเหลืออีกสายหน้าไมค์ที่จะรับสายได้อีกหนึ่งสาย2081366ถ้ามีสายก็ให้น้องกวางต่อเข้ามาเลยตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีอยู่2สายนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบชั่วโมงนี้พี่อ้อยคงทิ้งท้าย3บทเพลงนี้ไว้เลยแล้วก็ไปพักเที่ยงรับประทานอาหารกันแล้วก็นั่งฟังข่าวสารของอสมทไปด้วยนะคะระหว่างที่เรานั่งรับประทานอาหารพักเที่ยงเนี่ยมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะของอสมทเอามาให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวทุกเที่ยงครึ่งนะคะเรากลับมาเจอกันอีกไม่เป็นไรถ้ายังไม่มีสายเข้ามาเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่เพลงเพิ่มเข้าไปให้อีก1เพลงนะคะดูเพลงจากSMS ที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาแล้วก็จะใส่เพิ่มไปให้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงหนุ่มลำมูลของจริงๆแล้วหนุ่มลำน้ำมูลหรือเปล่านะคะของคาราบาวแล้วก็ตามมาด้วยเด็กปั๊มของคนดันเคลียนเดี๋ยวเพลงสุดท้ายพี่อ้อยใส่ให้ค่ะแล้วก็จบ3เพลงนี้ก็ท้ายชั่วโมงนี้ก็ไปพักรับประทานอาหารกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีเที่ยงครึ่งค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียว เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
11: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
12: โดยอ้อยกระท้อน
13: ทิวไม้เรียงรายริมน้ำแม่มู

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอันที่1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URLสวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งไทยว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนาคุณและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม68ถึงพฤษภาคม69พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบครับว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,331 รายการแต่นี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลงไป76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง88.4%และจำนวนธุรกรรมลดลงไป

0: ไทย 66.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินของขบวนการมิจฉาชีพได้จริงครับความคืบหน้านี้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้หารือรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับกฎหมายการเงินการฟอกเงินและก็ภัยไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงราวๆ 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือว่าลดลงไป 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลงไป 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงและต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับตั้งแต่เปิดบัญชีผู้จัดการบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังครับ
1: ขณะที่รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI พาสปอร์ตนะคะย้ำเตือนหน้าอย่างโปร่งใสโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ 91.2 รู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI 72.5% ค่ะเคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานการประกอบอาชีพสะท้อนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ต่อไปแต่ก็ต้องมีการดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะผลสำรวจนะคะยังมีการสะท้อนความต้องการประชาชนที่จะนำ AI ควรถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับศักยภาพประเทศค่ะ 91.7% ต้องการภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนสร้างโอกาสทางธุรกิจรองลงมาต้องการช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งาน AI ได้อย่างเท่าเทียมและช่วยยกระดับการศึกษาพัฒนาแรงงานของไทยให้มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลค่ะพร้อมนำเสนอแนะจากข้อประชาของประชาชนนะคะให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและทักษะแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางค่ะ
0: ใกล้จะถึงเทศกาลบอลโลกแล้วนะครับรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามและก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ69ระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะเวลา8เดือนนะครับปิดกั้นไปแล้ว 673,699 รายการโดยแยกเป็นปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการแล้วก็ประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นนะครับประเภทหลอกลวงแล้วก็พนันออนไลน์ 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมครับสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการก็เป็นความคืบหน้านะครับ และรัฐบาลเองสั่งการกระทรวงทีอีให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเริ่มขึ้นเดือนนี้ครับวันที่11พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยตรวจจับการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14แล้วก็ย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของนอมินีย่านห้วยขวางค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยอธิบดีนะคะนายพูนพงษ์นายนาภากรได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกันกับตม.และกรมการจัดหางานมาที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกันหนึ่งในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีค่ะขณะที่อีก2บริษัทนะคะก็มีกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทอีก1บริษัทค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้ดูแลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการได้ไม่พบกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจึงอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏข่าวประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วก็มีการชักชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นจากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินย้อนหลัง5วันค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 30,000 บาทบัญชีรับโอนเป็นชื่อกรรมการชาวจีนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบเชิงลึกอีก1กรณีค่ะธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นชาวต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ60แต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายแม้ว่าจะเข้าข่ายกิจการที่คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอีกแห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65 เปลี่ยนชื่อกิจการมาแล้ว5ครั้งไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อกัน3ปีค่ะระหว่างปี66ถึง68แม้ยังมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำธุรกิจจริงหรือไม่โดยจะประสานข้อมูลร่วมกันกับทางตม.เพื่อขยายผลและจากการตรวจสอบด้านการประกอบธุรกิจค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองโดยกรมการจัดหางานตรวจพบคนต่างด้าวกระทำผิดในฐานไม่แจ้งนายทะเบียนถึงผู้เป็นนายจ้างทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาตซึ่งตม.พบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายด้วยนะคะกรณีไม่แจ้งพักอาศัยของชาวต่างชาติ1รายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินคดีค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนะคะว่าจะขยายผลตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องหากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: วันนี้วันหยุดนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร่งลงพื้นที่พบประชาชนนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาวมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ครับไปที่ตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครแก้ไขชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะบางกอกบางประกอบทุ่งคลุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพการจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาที่จริงและก็เห็นผลเร็วประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่างมักเผชิญค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานสาเหตุสำคัญมาจากรถยนต์จำนวนมากการขนส่งสินค้าการก่อสร้างมลพิษจากพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงกทม.ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการรายงานค่าฝุ่นเป็นการจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและก็การบริหารเชิงรุกมีข้อเสนอสำคัญครับได้แก่ AI PM 2.5 Centerเพิ่มแนวต้นไม้กรองฝุ่นตลอดแนวถนนสายหลักสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศเข้ากับระบบแจ้งเตือนประชาชนทันทีชาวราชบุรณะยังสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายชุมชนเมื่อฝนตกหนักจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่มืดในช่วงกลางคืนฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปัญหาเศรษฐกิจการค้ากำลังซื้อที่ลดลงการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณคุณภาพก็เป็นปัญหาที่สะท้อนไปยังผู้สมัครหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็เปิดเกมรุกศึกชิงผู้ว่ากทม.นะคะปล่อย MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปค่ะกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรค่ะสะท้อนถึงปัญหาแท้จริงของกรุงเทพมหานครโดยส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ถ่ายทำจริงค่ะเรียกความเรียวนะคะก็ให้นายอนุชาลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตถ่ายทอดให้เห็นความตรงไปตรงมาว่า1วันของคนกรุงเทพเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างค่ะเนื้อหาใน MV นะคะก็มีการร้อยเรียงภาพปัญหาจริงของเมืองเข้ากับ5นโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านทำนองแร็ปที่เข้าถึงง่ายหลังจากที่ปล่อย MVออกมาค่ะนายอนุชาได้ส่งสารตรงถึงชาวกรุงเทพมหานครชวนให้หยุดคิดตั้งคำถามร่วมกันหลังจากดู MV จบว่ากรุงเทพมหานครณวันนี้ดีพอแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ยืนยันความต้องการของคนกรุงเทพไม่ได้ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนภาพปัญหาใน MV ให้กลายเป็นนโยบายจริงผ่าน5แกนหลักเพื่อให้คนกรุงเดินทางได้สะดวกแก้ไขปัญหาระบบขนส่งและการจราจรอย่างไร้รอยต่อเมืองสะอาดจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีความสบายค่ะปลอดภัยในชีวิตทัศนียภาพเมืองการเดินเท้าที่เอื้อต่อทุกคนมีรายได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเม็ดเงินและทุกโครงการต้องโปร่งใสไร้การทุจริตค่ะแล้วก็นายอนุชัยยังบอกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากอยากเห็นสิ่งใหม่ๆก็ต้องกล้าเปลี่ยนคนและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้ค่ะ
0: พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนตกตามลำห้วยน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รถขนส่งสินค้าติดอยู่กลางแม่น้ำแงะด้านแม่สามแลบเร่งเคลียร์ซากเศษไม้ปิดทางน้ำเตรียมถมคลอสะพานหลังน้ำป่ากัดเซาะครับเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับยังคงน่าเป็นห่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลำห้วยแม่แงะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรถยนต์

0: ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้รถขนส่งสินค้าสู่ชายแดนติดอยู่กลางลำห้วยชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าบนรถออกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่องก็เตือนประชาชนรถขนส่งสินค้างดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้และก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางแม่สามแลบน้ำป่าจากลำห้วยแม่ปัวไหลหลากพัดเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกัดเซาะคอสะพานแม่ปัวหมู่ที่9เส้นทางระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลตำบลแม่สามลับอำเภอสุกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนได้รับความเสียหายรถสัญจรได้เพียง1ช่องทางล่าสุดอบต.แม่สามลับเร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมซ่อมถนนตรงคอสะพานเช้าที่ผ่านมานายกอบต.แม่สามลับในพงพิพัฒน์เบมีเบญจมาศบอกว่าเหตุมีน้ำไหลหลากเมื่อวันที่4มิถุนายนทำให้สะพานแม่ปัวถูกเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกีดขวางทางน้ำส่งผลกระแสน้ำกัดเซาะคอสะพานเสียหายแม้ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังเหลือเพียงแค่เลนเดียวนายกแม่สามแลบแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเสี่ยงเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยต่างๆริมเส้นทางได้ทุกเมื่อก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดด้วยครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

จากกรณีพบศพนายศักดินนท์อายุ28ปีภายในทาวน์โฮมแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีช่วง3ทุ่มของเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยค่ะและเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดลักษณะนอนหงายนะคะแล้วก็มีสวมวิกยาววิกผมยาวมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1สัปดาห์และที่กระเป๋าคาดเอวค่ะพบมีเข็มฉีดยาคาดว่าเป็นอุปกรณ์เสพยาซึ่งการพบศพครั้งนี้เพื่อนบ้านแจ้งกับตำรวจค่ะว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็คือนายปอนอายุ28ปีเป็น LGBTQ+ ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเวลา6โมงกับอีก19นาทีนายปอนสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเปิดประตูรั้วก่อนที่จะมีการจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูสตาร์ทรถออกไปเป็นปกติดูลักษณะแล้วไม่ได้มีอาการรีบร้อนแต่อย่างใดค่ะต่อมาตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็สามารถจับกุมตัวในปอนได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณช่วงเย็น17นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองทันทีภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในปอนไปชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะต่อมาช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มค่ะตำรวจได้พาตัวในปอนเข้าไปชี้รถจักรยานยนต์เพื่อบันทึกภาพตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดีตรวจค้นพบค่ะมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งเป็นเข็มฉีดยา4อันมีน้ำเกลือคาดว่าใช้ผสมในการฉีดเข้าเส้นซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เบาะรถนอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกระเป๋าเป้อีก1ใบตำรวจก็คุมตัวเจ้าตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะผลการตรวจปัสสาวะก็ยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังพร้อมแจ้ง3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติดประเภท1ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนายปอนยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ภายในบ้านแต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนยังมีชีวิตแล้วก็มีการกรอกลูกตาไปมานะคะก็คือบอกว่าในฝั่งของผู้เสียชีวิตณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีการกรอกลูกตาไปมาส่วนประเด็นการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลจากพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าวันที่ลูกชายออกจากบ้านบอกว่าจะมาบ้านเพื่อนตอนนั้นลูกชายโทรสายด่วนมาถึงแม่ถึง7ครั้งปรากฏว่าดึกมากแม่ก็เลยยังไม่ได้รับสายค่ะเช้าโทรกลับมาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจและแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาสุดท้ายก็พบว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้วและบ้าน

0: นี้ค่ะก็เคยมีข่าวเรื่องของการกักขังคนเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางครับยึดไอซ์แล้วก็พอร์ตเคกว่าพันชิ้นคาคอนโดย่านลาดพร้าวนะครับโดยได้ออกตรวจสอบภายในซอยลาดพร้าว80แยก22เจ้าหน้าที่ไปพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นก็พบพอร์ตเคซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญณรงค์หรือว่าเนมอายุ29ปีผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวครับเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอร์ตเคอีกกว่า 1,000 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยมีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพครับรับยาไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายต่อไปครับ
0: มาติดตามเรื่องของบอลโลกกันค่ะใกล้เข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแล้วนะคะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาราของเม็กซิโกค่ะก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ร่วมทำนายผลการแข่งขันบอลโลกในแมตช์นี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองกัวดาลาฮาราในรัฐฮาลิสโกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของเม็กซิโกเลือกทีมผู้ชนะผ่านการเลือกอาหารเสื้อทีมกล่องและลูกฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับทีมต่างๆค่ะโดยช้างนะคะเลือกกินอาหารจากธงชาติเม็กซิโกทำนายผลการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนกอริลลาค่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสื้อทีมชาติสเปนและอุรุกวัยดานิวาสเกสหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสวนสัตว์ค่ะได้เปิดเผยว่าสัตว์หลายชนิดเลือกทีมที่คิดว่าชนะอย่างอิสระทั้งในเกมฟาดแข้งที่เมืองกัวดาลาฮาราและแมตช์ที่ทีมชาติเม็กซิโกลงสนามซึ่งการทายของสัตว์ต่างๆเริ่มที่ช้างทำนายว่าเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ค่ะส่วนกอริลลาเทคะแนนไปทางอุรุกวัยในเกมที่เจอกับสเปนคาปิบาร่าค่ะทำนายผลออกมาเป็นเสมอในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนื่องจากไม่มีกล่องของทีมใดเปิดออกเลยนกแก้วมาคอค่ะเลือกเม็กซิโกให้ชนะสาธารณรัฐเช็คโดยวาเกสบอกว่ามีนกมาคอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนวาเลือกฝั่งเม็กซิโกซ้ำๆจากการทดลองหลายครั้งด้วยส่วนเสือพูม่าเขี่ยลูกบอลไปฝั่งเกาหลีใต้ทำนายผลการแข่งกับสาธารณรัฐเช็กยีราฟค่ะเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเดียวคองโกให้ชนะทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการทำนายผลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวอร์มอัพต้อนรับฟุตบอลโลกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่เม็กซิโกนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกค่ะนอกจากนี้นะคะที่สหรัฐค่ะที่สวนสัตว์เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ต้อนรับฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมในทีมฟุตบอลโลกส่วนแสดงของเหล่าชิมแปนซีค่ะโดยการนำธงชาติสติ๊กเกอร์ลายฟุตบอลมาประดับตกแต่งแล้วก็ให้เหล่าชิมแปนซีนะคะได้สนุกกับการรื้อค้นถุงในทีมฟุตบอลตามหาอาหารโปรดของพวกมันทั้งผลไม้แห้งป๊อปคอร์นเมล็ดทานตะวันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆในมื้ออาหารด้วยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อองค์การนาซาสั่งนักบินอวกาศเข้าหลบภัยหลังพบรอยรั่วในยานโมดูลของรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS รุนแรงมากขึ้นครับแต่ว่าได้ยกเลิกคำสั่งในเวลาต่อมาเนื่องจากฝ่ายรัสเซียได้ยกเลิกการซ่อมรอยรั่วเอาไว้ก่อนครับโดยนักบินอวกาศจากภารกิจครู12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐที่อยู่บนสถานีอวกาศ ISS ประกอบด้วยชาวสหรัฐ2คนชาวฝรั่งเศส1คนชาวรัสเซีย1คนพร้อมด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐอีก1คนที่อยู่บนสถานีด้วยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาเมื่อช่วงเวลา 9:04 นาทีของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกในสหรัฐให้เข้าไปภายในยานอวกาศครูดราก้อนของบริษัท SpaceX ที่จอดเชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยขณะนักบินอวกาศรัสเซียพยายามจะซ่อมแซมรอยร้าวในส่วนของยางโมดูลของตนเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วของอากาศนะครับอย่างไรก็ตามนาซาได้ยกเลิกคำสั่งในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ให้เหล่านักบินอวกาศออกมาปฏิบัติภารกิจตามปกติได้หลังจากที่นาซาแล้วก็ลอสคอสมอสองค์การอวกาศของรัสเซียร่วมกันตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของอากาศแล้วและได้ระงับความพยายามในการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะต้องประเมินข้อมูลและก็ผลการวัดค่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆบนสถานีอวกาศและโมดูลต่างๆแต่อย่างใดครับ

0: กองบัญชาการกลางของสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์และสถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งของอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะหลังจากกองกำลังสหรัฐยิงสกัดโดรนของอิหร่าน4ลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือในภูมิภาคเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่แยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไผ่ทั้งนั้นนะคะไผ่เนี่ยมันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นลำต้นเล็กๆนะคะหักง่ายค่ะแต่เวลาเขารวมอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนเยอะๆมันจะมีความเหนียวแล้วก็หักยากนะคะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยนะคะก็เลยเอามาเปรียบเปยถึงความรักความสามัคคีกันของคนที่เปรียบเหมือนต้นไผ่นะคะเริ่มมาตั้งแต่ไปไผ่ของคุณฤทธิพรอินสว่างแล้วก็ตามมาด้วยไผ่รวมกอเป็นการรวมร้องของศิลปิน RS นะคะแล้วก็ตามมาด้วยดอกไผ่บานเสียงของปานกับ RS คาราบาวเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะก็นี่แหละความสามัคคีนี่แหละที่จะทำให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยไปได้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วที่เราได้ดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวบ้านบางระจันหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสมานสามัคคีกันในประเทศไทยนะคะในเลือดของคนไทยเวลามันถึงเข้าตาจนแล้วก็แบบว่าเดือดร้อนจริงๆคิดว่ายังไงเลือดมันต้องข้นกว่าน้ำนะคะก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าคงเดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ก็พี่อ้อยคงต้องกล่าวคำล่ำลาแล้วล่ะเพราะว่าเราอะมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกแค่ประมาณสัก10นาทีแล้วพี่อ้อยก็เตรียมเพลงไว้ให้คุณผู้ฟังแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าว่าภายในเดือนนี้อาจจะถ้าได้ไปประเทศญี่ปุ่นจะเก็บภาพบรรยากาศความทันสมัยหรือว่าบรรยากาศวัฒนธรรมอะไรเนี่ยให้คุณฟังได้ดูกันในช่องของพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยกระท้อนในช่องอ้อยกระท้อนในช่อง TikTok แล้วก็อ้อยกระท้อน Official ในช่องบุ๊ก YouTube นะคะหลายๆคนเข้าไปดูในช่องทางนั้นได้นะคะพอดีพี่อ้อยอาจจะมีไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่นระยะเวลาสั้นๆไม่นานมากนะคะเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าตัวพี่อ้อยเนี่ยไปญี่ปุ่นหลายรอบมากแล้วนะคะแต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าเดินทางเนื่องจากว่าเขามีแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยนะคะมีภัยธรรมชาติค่อนข้างบ่อยก็เลยยังไม่กล้าไปนะคะแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะสงบเงียบแล้วล่ะก็เลยคิดว่าอยากจะไปดูเพราะว่าเป็นอีกประเทศนึงเลยที่แบบชอบบรรยากาศความสะอาดและชอบวัฒนธรรมของเขาเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าเขาจัดสรรและบริหารได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนหรือในเรื่องของสวัสดิการของประชาชนของเขานะคะก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ไปเจอแล้วก็ไปเห็นนะคะแล้วก็อยากให้ประเทศของเราบางอาจจะทำได้บ้างเป็นบางส่วนบางอย่างเอาสิ่งที่ดีของเขามาทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศเราหวังเป็นอย่างนั้นนะคะเอาละค่ะพี่อ้อยฝาก2บทเพลงนี้ไว้แล้วพี่อ้อยคงต้องกล่าวคำล่ำลาเพื่อนๆแล้วคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีเสาร์นู้นเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อยกระท้อนในช่วงของเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษนะคะทุกเสาร์นะคะเว้นเสาร์10โมงเช้าถึงบ่ายโมงตรงตอนนี้ใกล้บ่ายโมงตรงแล้วเราคงต้องล่ำลากันไปก่อนคุณผู้ฟังค่ะทำอะไรแล้วคุณผู้ฟังเกิดรอยยิ้มในหัวใจแล้วมีความสุขคุณผู้ฟังไม่ต้องลังรอค่ะเราหาความสุขของเราได้เจอเร็วเท่าไหร่เท่ากับว่าเราได้ค้นพบตัวตนแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขถึงจะเป็นความสุขเล็กๆก็ขอให้คุณผู้ฟังได้ยิ้มกับมันและใช้มันอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ

0: ไทยทำทันที Action 5 Plus นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน2แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย3ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น4ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์5ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลคืบลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ 411,699 รายนายอัตพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทางนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทางนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 411,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทรัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลว่าเว็บไซต์ทรัมป์ RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามาในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ทรัมป์ RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักรตามที่ระบุไว
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อน

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: นึกภาพตามนะครับว่าเอ๊ะเจ้านางในเพลงเนี่ยคงจะต้องสวยมากๆเลยนะครับรูปก็งามนามก็เพราะอะไรอย่างนี้นะครับนะอ้าวลูกพี่กับลูกพี่นะครับตอนนี้ต้องกราบสวัสดีชาวคณะทุกท่านนะฮะก็ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะในช่วงของมหานครทีมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ด้วยกันนะฮะกับสมหมีแล้วก็สมคริสนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้สมคริสบอกโอ้โหรถติดมากเลยครับเฮียกำลังแบบรีบเดินทางมานะครับเดี๋ยวรอสมคริสแป๊บหนึ่งนะครับผมนะเฮียก็จะมาบอกเรื่องราวของบรรยากาศชาร์จไปพลางๆด้วยนะครับวันนี้อุ๊ยแต่ละเพลงเนี่ยเพราะมากเลยนะครับชาวคณะวันนี้ผมบอกเลยนะครับวันนี้ส่องมาแล้วเนี่ยเดาทางยากมากๆเลยนะใครที่เป็น FC บ้านไหนด้อมไหนนะต้องรีบเข้ามาส่องกันนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่วันนี้ต้องมาเช็คเลยนะครับว่าวันนี้เรื่องเพลงของลูกๆของเราเนี่ยอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะฮะทุกบ้านทุกด้อมวันนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ฮะมาเพลงที่อยู่ในฮิตที่20นะฮะเป็นงานใหม่นะครับนะจากน้องบอสธีรพงศ์นะฮะเข้าใหม่ครับคือตี3นะครับนะน้องชายเฮียเองนะครับนะวันนี้ FC น้องบอสก็มาแล้วนะครับน้องฟ้ามาเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่19นะครับลงจากฮิตที่11นะครับฮักพอเป็นพิธีนะครับต่ายอรทัยจากแกรมมี่โกลด์นะครับเพลงนี้ก็อยู่ในชาร์ต5สัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วก็เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ในฮิตที่18ขึ้นจากฮิตที่20นะครับเจ้านางเอ๋ยนะครับน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะฮะจากแกรมมี่โกลด์นะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด21สัปดาห์นะครับแล้วก็สูงสุดคือฮิตที่2นะครับอ่ะมากับลูกพี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยจ้า
1: ฮิตที่

0: ผลงานเพลงครับผมในฮิตที่17วันนี้เป็นผลงานเพลงจากแนทราเชนฟีกับกล้วยสแตมครับโนราพลัดถิ่นครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่16นะฮะก็คือกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะจากเพชรกถาวุฒินะก็ขึ้นจากฮิตที่17นะฮะแล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ททั้งหมด18สัปดาห์นะครับ
0: ครับผมและที่จบไปเมื่อกี้เลยนารีรำพึงครับจากวงฟูครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่12มาอยู่ในฮิตที่15ครับ
1: ครับผมโอ้โหนี่คริสครับอันดับเพลงนี่แบบขึ้นลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา BA Select Start แบบเยอะมากเลยนะครับ
2: มีเข้าใหม่ด้วยเน
1: า
2: ะวันน
1: ี้นะครับนี่เพลงแบบผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เดาทางไม่ถูกแน่นอน
0: ครับผม
1: นะฮะและตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าพวกเรามาครบคู่แล้วนะครับนะตอนนี้สมมีสมคริสมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม
0: ครับผมนะสวัสดีทุกคนนะครับ
1: อ้าวนะครับคริสครับผมว่าเดี๋ยวเรามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างดีกว่าฮะ
0: ได้เลย
1: ตอนนี้มาปูเสือรอหลายท่านแล้วนะครับนะมีพี่แหม่มกะละแมนะครับพี่จิราพรพี่สุประชาตินะครับพี่ประภาพี่อรพินนะครับ
0: พี่ประเดิมพี่รวิภาพันธุนีพี่แบมพี่สุนันทาพี่ปุรีรัตน์พี่
1: อินแทนปะ
0: อินแทนวันนี้ผมก็อ่านภาษาชราไม่ออกเลยวันนี
1: ้
0: อรันทิพย์นะครับผู้วิชัยพี่หนูสวยพี่บาร์บี้ประภัยและทุกๆคนนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่กำลังฟังในรถ
1: ฟังวิทยุใช่ไหม
0: เดินทางไปไหนมาไหน
1: ครับผมก็ยินดีต้อนรับนะวันนี้ผมบอกเลยว่าเชียร์กันสนุกนะฮะเพราะว่าเดาทางยากมากๆเลยสัปดาห์นี้นะครับ
0: ครับก็งั้นก็ไปต่อกันเลยไหม
1: ลุยเลยครับผม
0: ฮิตที่14นะครับ
3: ฮิตที่สิ

0: านเพลงในที่14นะครับผมแก้บนจากก้านตองทุ่งเงินครับเพลงนี้ก็อยู่กับเรามานานถึง34สัปดาห์แล้วเคยขึ้นระดับ1ถึง11สัปดาห์ครับผม
1: โอ้โหนี่มีแบบชาวคณะนี่ชอบท่อนนี้มากเลยนะถ้าเจอผู้บ่าวดีๆหนูสิรำวงถวายเนี่ยแบบเขาชอบรำวงกันมากเลยนะชาวคณะของเรานะครับ
0: มีใครไปรำ ไปแก้บนแบบนี้ไว้หรือเปล่า ขอผู้ชายดีๆไปแก้บน
1: ไปลำวงลำวงแก้บนนะอ่ะวันนี้ฮิตที่14นะครับมาถึงแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่อันดับนะจะถึงฮิตที่11แล้วนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ต้องรีบเข้ามาส่งกำลังใจกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไปโฆษณากันจ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
13: ฮิตที่13

0: สองเพลงนะครับลูกพี่นะครับก่อนหน้านี้นะครับฮิตที่13คืออบอวนนะครับจากพี่เล็กรัชเมธนะฮะก็ขึ้นจากฮิตที่18นะฮะซึ่งเพลงนี้นี่อยู่ในชาร์ตนะครับมา6สัปดาห์แล้วนะจ๊ะ
1: ครับผมและในฮิตที่12ที่จบไปเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับกับผลงานเพลงคนต้นทางครับวันนี้ก็อยู่ในฮิตที่12ครับขึ้นจาก
0: ผม
1: 13
0: โอ้โหนี่
1: สลับกัน
0: นี่ FC นี่เสียเปียกนี่ต้องรีบวิ่งเข้ามากรี๊ดเลยนะแบบตอนแรกทำงานอยู่นะพอเพลงนี้ขึ้นแบบรีบวิ่งเข้ามาเลยนะ
1: ครับผม
0: รักมาก
1: ใช่ๆ
0: ชอบมาก
1: ชอบมาก
0: ตอนนี้จะถึงฮิตที่11แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาทวนชาร์ตกันก่อนนะครับตั้งแต่ฮิตที่20นะฮะเพลงตี3นะฮะจากน้องบอสธีรพงศ์นะครับ19ฮักพอเป็นพิธีนะครับต่ายอรไทยนะครับ18เจ้านางเอ๋ยนะครับน้องเบียร์พร้อมพงนะครับ17นะครับโนราพลัดถิ่นนะครับแนทราเชนนะฮะแล้วก็16กุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒินะครับ
1: ครับผมในฮิตที่15นารีรำพึงจากวงฟูฮิตที่14แก้บนครับจากก้านตองทุ่งเงินฮิตที่13อบอ้วนจากเล็กรัชเมธครับฮิตที่12คนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงครับและเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้ในฮิตที่11นะครับวันนี้ฮิตที่11เป็นผลงานเพลงจากไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับผลงานเพลงสิทธิ์ของเจ้าครับผมขึ้นมาจากฮิตที่15ในสัปดาห์ที่แล้ว
0: จ้ะ
1: ครับผม
2: ฮิตที่

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำค้าง

0: บิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ขณะที่เวลา 14:00 นต่อไปที่สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทางนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวินปุรธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิโคร่งหมู่ที่4ตำบลปลังเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ 15:00 นของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับมาที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ ใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Quad Radio โกรกี
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพล
6: ัง
3: งานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: M-Cord Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-48

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับ14:16 น.เจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6เดือน6นะวันนี้นะช้อปปิ้งกันบ้างหรือยังนะ
1: 6
0: ใช่นะครับวันเสาร์ที่6ครับมิถุนายนนะครับ2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: พบกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับที่กำลังออกอากาศกันอยู่ในขณะนี้อสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ต้องการจะสอบถามถึงผลงานเพลงหรือว่าจะพูดคุยกับเราในเรื่องของภาคเกษตรนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์075419225ค่ะ075419225ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่ทางจอไลฟ์สดของเราตอนนี้นะคะที่หน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจดีเจช้างตกมันค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาชมแล้วก็มาพูดคุยทักทายพวกเรากันนะคะ
0: ครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะฮะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับคุณผู้ฟังนะส่วนใครที่ต้องการจะสอบถามกันนะครับหรือว่าต้องการจะสั่งซื้อในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทหรือจะเป็นในส่วนของยาราแบล็คแคทวันนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวนะพิธีรดน้ำศพกันก่อนละกันนะครับเนื่องด้วยคุณแม่แคล้วและอองแก้วนะครับอายุ83ปีนะครับซึ่งก็เป็นคุณแม่ของท่านสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณแม่แคล้วและอองแก้วได้เสียชีวิตนะเมื่อวานนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับในเวลา 15:30 น.นะครับณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับค่ำคืนแรกในเวลา 18:00 น.นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับด้วยความเคารพครับร่วมในพิธีรดน้ำศพนะครับแล้วก็สวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แคล้วและอองแก้วนะครับซึ่งเป็นมารดาของท่านสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับ
1: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ได้ยินข่าวแล้วก็ไปร่วมแสดงความเสียใจกับท่านได้นะคะที่ศาลา100ปีนะคะที่วัดพระธาตุบ้านเรานี่เองนะคะ
0: ใช่ครับนะเดี๋ยวในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเรามาเจอกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็เมื่อวานนะพี่เกียร์เดินทางกันไปที่
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปอำเภอชัยยานี่แหละผลผลิตที่ได้มาจริงๆอยากจะแขวนทุเรียนไว้ที่คอพี่ช้างด้วย
0: นะฮะสงสาร
1: สงสารหน้าอก
0: นี่ตอนนี้ก็ได้เป็นสตอมานะครับ
1: สตอนี้เป็นของฝากนะฮะจากนักการซึ่งเป็นน้าสาวของเจ๊

0: ไม่ได้รู้ก่อนล่วงหน้านานว่าเราจะไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ซึ่งบรรยากาศตอนนี้ที่ปักหมากเองบนเขาอ่ะพี่ช้างฝน
1: ค
0: จ
1: ระ ับ
0: ตกทางจะลื่นนะคะทางลื่นมากแล้วก็นักการแม้กระทั่งสวนเขาจะอยู่ลงไปข้างล่างหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้มาหาแม่พรเป็นเดือนแล้วนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ขึ้นมาไม่ได้ขับรถแล้วมันก็ลื่นขึ้
1: เ
0: น
1: พราม ะ
0: า
1: ว่า
0: ไม่
1: ถ
0: ได้
1: นน
0: ใช่ถนนมันลื่นนะคะก็เมื่อวานบอกว่าเอาสตอไปขาย
1: ครับ
0: แล้วก็ทราบว่าพี่เกียร์กับทีมงานไปก็เก็บสตอมามัดหนึ่งเนาะเรามาแบ่งกันหลายๆบ้านค่ะนี่
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: เหลือเห็นพี่ช้างอยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่อยากให้มีกลิ่นมากก็เอาไปแค่พวงเดียว
1: ครับ
0: นะคะช่อเดียวพอ ก็เป็นของฝากจากนักกันนะคะแล้วก็ทุเรียนก็จะมาจากสวนของแม่พร
1: นี่เป็นทุเรียนพันก้านยาว
0: อันนี้เป็นพันก้านยาวนะค
1: นะ
0: ะ
1: ครับ
0: ก้านยาวเมื่อวานตัดมาเนี่ย
1: นี
0: เข
1: ่
0: าร บ
1: าย
0: อ
1: ก
0: ก
1: ารเราได้มีทุเรียนเข้ารายการทุกวันเลยนะช่วงนี้
0: ใช่เกือบทุก
1: ว
0: อ
1: ั
0: าน ท
1: ก
0: ิ
1: ่
0: ต
1: อ
0: ย
1: น
0: ์
1: ก็
0: เล
1: ดีเจ
0: ย
1: โอนะจากชุมพร
0: ใช่ไม่
1: น
0: น่า
1: ะ
0: เชื่อ
1: โอ้
0: เน
1: ย
0: าะโอ้เจ็บ หนามแทงเจ็บนะคะก็เป็นทุเรียนก้านยาวค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเมื่อวานจริงๆเราตัดทุเรียนหมอนทอง
1: ครับ
0: นะคะพี่ก็บอกว่าหมอนทองก็ไม่ต้องเอามา
1: เพราะว่าพี่กินแล้ว
0: พี่กินโอ้ย
1: เพราะพี่กินแล้วไง
0: พูด
1: ก็เลยไม่ต้องเอาไปฝากมันหรอก
0: พูด
1: เอา
0: อะ
1: เป
0: ไ
1: ็
0: ร
1: นก้านยาวมาแล้วกัน
0: ไปต่อไม่ได้เลยท่านผู้ฟัง
1: นี่พันก้านยาวจ้าสวยมากรูปทรงดูสิกลมเดียว
0: ไม่รู้สิฉันกินก้านยาวของน้องป้อมแล้วมันเนื้อหนายิ่งกว่าหมอนทองอีกอะคุ
1: น
0: ณ
1: ี่
0: เรากินของน้องป้อมเนี่ยเนื้อหนายิ่งกว่าหมอนทองแต่ว่าพี่เกียจองไว้อีก2 ต้นนะ
1: ครับ
0: เจ้าของสวนรู้จักในนามทุเรียนเบญจพรรณค่ะท่านผู้ฟังพอพี่เกียจไปดูปุ๊บอ้าวเบญจพรรณที่มันเป็นอะไรรู้เปล่าคะมันคือโอฉี
1: อ่าฮะ
0: ด
1: ค
0: ิ
1: ือ
0: ฉ
1: ท
0: ั
1: ุ
0: น
1: เรียนโอฉี
0: โอฉีก็หรือน้ำดำที่ทุกคนรู้จักกัน
1: ครับ
0: นะดิฉันจะบอก2 ต้นนี้เบญจพรรณ2 ต้นนี้ของคุณให้ดิฉันนะดิฉันจะมาเอา2 ต้นนี้ห้ามหายนับลูกไว้เสร็จสับเมื่อวานพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเราไปกินที่สวนของพี่สมเกียรติ
1: แล้วมัน
0: โคตรอร่อยเนื้อได้รสชาติได้ทรงได้ทุกอย่างได้หมดที่สวนพี่สมเกียรติอ่าวตง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็เอ้ยพอเจอปุ๊บหนามดำแน่นอนซึ่งน้องน้ำน้องแตงมือใหม่เพิ่งมาทำสวนไม่นานก็จะไม่รู้รู้แต่ว่ามันเบญจพรรณพ่อปลูกไว้เบญจพรรณเบญจพรรณกับมันก็เบญจพรรณมันก็อยู่ในกลุ่มเบญจพรรณเบญจพรรณก็เหมือนแบบเหมือนทุเรียนบ้านเหมือนอะไรนะเหมือนกระดุมนะกระดุมพวงมณีอะไรอีกอ่ะกลุ่มที่พังงาทำเยอะๆอ่ะสาริกาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเอาตรงหลงกันหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคำพูดจะหลงไปหลงมาก็จะเป็นกลุ่มเบญจพรรณเหมือนลิ้นหลงเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนกลุ่มเบญจพรรณเนาะแล้วก็พอเราเห็นโอชีปุ๊บโอ้โหเรานึกถึงส่วนพี่สมเกียรติเลยนะคะคุณเห็นยางภาพไม่คิดไม่ฝันว่าการที่สวนลูกค้าใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยที่เราแกะเนี่ยมันเป็นของน้องน้ำ
1: ครับ
0: ซึ่งใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมา5 ปี
1: 5 ปีละ
0: น้องแตงนี่ใช้มา7 ปี
1: ครับ
0: น้องน้ำใช้5 ปี5 ปีเนี่ยพี่ช้างรู้ไหมด้วยความที่สมบูรณ์ต้นจากสภาพสวนที่สวนแม่พรกับสวนน้องน้ำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือสวนแม่พรเนี่ยเป็นสวนที่เคมีหนักมาก่อน
1: ครับ
0: นะเคมีหนักต้นโทมนะฮะตายเป็นเวิ้งเลยนะสวนต้นโทมสวนเป็นไฟท็อปเน่าคอดินมาทั้งหมดเกือบ 100% เต็มของทั้งหมดที่ของเป็นแม่พร
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นสวนของน้องน้ำที่แม่พรยกให้ลูกสาวอะค่ะเขาอะทำบ้างไม่ทำบ้างคือเหมือนปล่อยทิ้งซะมากกว่าที่จะได้ทำดังนั้นเวลาเราเอามาฟื้นฟูอะค่ะพี่ช้างโดยปุ๋ยแบ็คแคทเอามาฟื้นฟูเนี่ยจะฟื้นฟูของเจ๊น้ำอะง่ายกว่าฟื้นฟูสวนที่เขาใช้เคมีกันมาหนัก
1: ๆ
0: ดังนั้นเวลาเราไปฟื้นฟูเจ๊น้ำมันแป๊บเดียวทำให้ฝั่งต้นมันจะสมบูรณ์เร็วมากนะคะแล้วมันบอกว่าใบที่ดีใบเต็มต้นใบหนาใบเงาใบกว้างนะคะเวลาทำผลผลิตมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกับผลผลิตในสวนทุเรียนที่ใบน้อยใบบางต้นโทมอันเนี้ยรสชาติต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ในความที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยสวนแม่พรเองอะค่ะก็เป็นสวนที่ฟื้น

0: ต้นมาในปีแรกที่เราเริ่มฟื้นจนมาถึงวันเนี้ย4 ปีเต็มเนี่ยพี่ช้างสภาพสวนโดยรวมคือเปลี่ยนไปเยอะมาก
1: ครับ
0: และใน4 ปีที่เราฟื้นกันมาเนี่ยจากสภาพที่คิดว่าผลผลิตมาได้แค่40-50 ตันน่ะเขาก็ทำมาอยู่อย่างนั้นตลอดอยู่แล้ว
1: ครัน บ
0: ะคะแต่พอมาอยู่กับเรา4 ปีเนี้ยมันปีแรกที่ทำกับเรามาก็อยู่ที่120 ตันแหละ
1: จาก50 ตันเพิ่มม
0: ใ
1: า
0: ช
1: เป็น
0: ่
1: 120 ตัน
0: ใช
1: คือ
0: ่
1: แค่ปีเดียว
0: ใช่
1: ที่ใ
0: ค
1: ช้
0: ่ะ
1: ปุ๋ยแบล็คแคท
0: ใช่แล้วก็ใช้มาต่อเนื่องต่อเนื่องปีนี้ผลผลิตก็ค่อยเยอะอ่ะ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ดี
1: บ
0: ๋ยวเราค่อยเฉลยให้อีกทีสำหรับสวนแม่
1: ว่า
0: พ
1: เท่ารไหร่
0: ใช่พอไปบ้านเจ๊น้ำเนี่ยเต้น้ำมีทุเรียนอยู่300 ต้นค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 300 ต้นไม่ลงสารไม่ฉีดสารแพ็คโค
1: ครับ
0: นะคะไว้แบบธรรมชาติปีนี้ผลผลิตได้ทั้ง300 ต้น
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดทุกต้นแล้วก็เยอะคุณจำต้นที่คุณไปและพร้อมกับนักข่าว NBT ไปไหม
1: ครับ
0: ต้นนั้นคุณรู้ไหมว่าดกมากสวยมากแล้วก็คือลูกเสมอกันทั้งต้นน่ะพี่
1: ค
0: ช
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: งเขามี2 รุ่นนะฮะรุ่นที่เก็บเมื่อวานกับรุ่นที่จะเก็บเดือนสิงไอเดือนกันยาปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาอาจจะมีอยู่2 รุ่นรุ่นที่เก็บเมื่อวานเราไปมันมีสุขาปิงค่ะ
1: ครับ
0: นะสุขาปิงก็โอ้โหรสชาติท่านผู้ฟังคะเนื้อหน
1: เ
0: าน
1: ื้อเยอะมากนะ
0: เนื้อหนาเมล็ดรีบเล็กนิดเดียวและที่สำคัญความเป็นรสชาติที่หวานมันเหนียวหนึบเหมือนเรากินทุเรียนก้านยาวเลย
1: ครับ
0: คุณจำเวลาคุณกินทุเรียนก้านยาวได้ไหมรสชาติ
1: จะไม่ได้เดี๋ยวรอให้สุกก่อน
0: อันหลาว เวลากินไล่ไม่จำเลยเหรอ
1: จำไม่ได้เดี๋ยวต้องรอก่อนล่าสุดที่กินมันนานแล้วไง
0: เหรอ
1: เออมันจำไม่ได้หรอกมันนานแล้ว
0: คือความเป็นก้านยาวมันจะหนึบไง มันเนื้อละเอียดเนื้อแบบครีมมี่
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้คือลูกสุกแบบร่วงเนาะมันร่วงลงมาถ้าเนื้อแบบนั้นน่ะมันคือเหมาะกับพี่ช้างเลยเพราะพี่ช้างชอบเนื้อเละ
1: ใช
0: ๆพี่
1: ่
0: เกียร์ไม่ได้ชอบเนื้อเละแต่พอเราต้องชิมไงว่าเอ๊ะเป
1: อ
0: ล
1: ุ้
0: ื
1: ย
0: อก
1: ข
0: เ
1: น
0: ป็
1: าด
0: น
1: ไม
0: แ
1: ่
0: บบ
1: ชอ
0: นี
1: บ
0: ้
1: นะฉันดูรูปแล้วหน้าตาไม่น่าชอบเท่าไหร่เนื้อแบบนี้ครับ
0: โอเคไปไม่ถูกเธอพูดไปก่อน
1: นั่นไงคือพอเห็นแบบนี้ขนาดคนที่ไม่ชอบเนื้อแบบนี้ยังกินได้แบบอร่อยขนาดนี้ไงลืมไปเลยว่าฉันไม่ได้ชอบเนื้อแบบนี้
0: ไม
1: เพ
0: ่
1: ราะมันอร่อย
0: แต่มันอร่อยจริง
1: เอ
0: มีเร
1: อ
0: ียกเพิ่มด้วยนะไม่ชอบแต่มีเรียกเพิ่มอ่ะ
1: ครับเนี่ยดูเขานั่งรถไปกันสี่ในสวนเขาลำบากขนาดไหนเนี่ย
0: แล้วเมื่อวานก็เกือบตกแต่น้องแตงก็เก่งมาก
1: ครับ
0: แตงขับรถเมื่อวานนะคะแล้วก็แต่แล้วก็มีช่วงที่แบบขึ้นไปแล้วดินมันสไลด์อ่ะ
1: ครับ
0: เออคือรถนี่คือแบบไปกระแทกอ่ะกับคุณเห็นไหมเวลาขึ้นสวนเขามันจะมีแบบเหมือนเป็นกำแพงอยู่อ่ะกำแพงดินอยู่อ่ะ
1: ครับคือมันจะถนนมันจะเป็นร่อง
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: เป็นร่องไป
0: เออมันก็มีเป็นเหมือนภูเขาสองข้างอ่ะมัน
1: ค
0: ข
1: ร
0: ึ้
1: ัน บ
0: ร่องไปเสร็จมันก็กระแทกบิดไปทางขวาหน่อยแต่ดีนะไม่ไปกระแทกตรงสวนเจ๊น้
1: ครับ
0: ำถ้าสวนเจ๊น้ำคือขวาเนี่ยกำแพงดินซ้ายนี่คือเหวนะคะแต่ว่าสวนเนี้ยหลายๆคนที่ไปอ่ะมีพลังบวกเพิ่มขึ้นพี่
1: คร
0: ช
1: ั
0: ้
1: บ
0: างพลังบวกคืออะไรเมื่อวานก็มีอาจารย์กุศลนะคะที่ไปร่วมด้วยก็มีพี่กาย
1: ค
0: น
1: ระ ั
0: ค
1: บ
0: ะก็จากฝั่งคลองรอกนะคะก็
1: ไป
0: จั
1: ด
0: ด
1: ูด
0: ท
1: ้
0: ่
1: ว
0: าย ชนะก็ไปดูนะฮะคือที่ของตัวเองอ่ะสบายมากรถจอดถึง
1: ครับ
0: นะคะรถจอดถึงแบบนิ่งๆไม่ต้องไปใส่เกียร์4-1 4-wheelอะไรเงี้ยค่ะก็จอดถึงนิ่งๆแล้วก็ยังแบบทำงานได้ไม่เต็มที่พี่กายบอกบางทีผมก็ยุ่งงานที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่เต็มที่บ้างแต่พอมาดูสวนน้องน้ำน้องแตงแล้วเนี่ยโอ้โหกลับไปแล้วแบบมีพลังบวกเยอะมากแล้วพอไปยิ่งเห็นคือเขาเดินทางไปแปลงเนี้ย3 รอบแล้ว
1: ครับ
0: ในระยะเวลา3 ปีเนี่ยไปเยี่ยม3 รอบพี่กายก็บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกรอบเลยอาจารย์กุศลก็บอกโอ้สวนนี้ก็คือดีขึ้นทุกรอบจริงๆแล้วพอได้ชิมผลผลิตกันเมื่อวานนะพี่ช้างโอ้โหทุกคนแบบมันละมุนจริงๆท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เกียร์นะบอกว่าน้องแตงน้องน้ำไอ้ที่ตัดหัวดอกเนี้ยไม่ต้องเอาไปขายลงได้ไหมพี่เกียร์นึกถึงเพื่อนๆน่ะนึกถึงลูกค้านึกถึงแฟนรายการอยากให้ได้กินเหมือนที่พี่เกียร์กินเลยเขาก็บอกไม่ได้บอกลงเอาไว้แล้วนะคนที่จ้างมาตัดก็คือลงเหมือนกันถูกไหม
1: ครับ
0: เขาก็ต้องเอาสิผลผลิตดีขนาดนั้นทำไมจะไม่เอาล่ะนะคะเขาก็ต้องเอาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังคือขนาดฝนตกกันแบบไอ้ที่แล้งก็แล้ง4 เดือนติด แรง4 เดือนติดแปลงนี้ทั้งแปลงน้องน้ำแล้วก็แปลงของแม่พรพ่ออารมณ์เนี่ยทั้งสองแปลงคือเป็นแปลงที่ไม่มีระบบน้ำนะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: อันนี้ยังยืนยันพี่ช้างไปมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่มีจริง
0: อ่าคือไม่มีระบบน้ำถ
1: ๆเ
0: า
1: พร
0: ม
1: าะ
0: ม
1: ว่
0: า
1: าก ม
0: ่
1: ั
0: อ
1: น
0: น
1: อยู่บนภูเขา
0: อยู่
1: แล
0: ค
1: ะ
0: ือเม
1: น
0: ื่อ
1: ้
0: ก่อนเคย
1: ำเร
0: ม
1: า
0: ี
1: เคยเห็นด้านล่างเป็นน้ำตกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ่ะแต่น้ำมันแห้ง
0: อ่าฮะ
1: มันไม่มี
0: ใช่
1: ก็มีแต่ฝนอย่างเดียวอาจจะมาตามธรรมชาติเอา
0: จริ
1: แล
0: ง
1: ้วเข
0: ๆต
1: า
0: อ
1: ก
0: น
1: ็
0: ปลูกเขามีระบบน้
1: เคยมี
0: ำเคยมี
1: เคย
0: ต
1: เ
0: อ
1: ห็
0: น
1: นว่
0: ป
1: า
0: ล
1: เข
0: ู
1: าก ยังมีแท้งน้ำอยู่ข้างบน
0: อ่าใช่
1: นะครับในส่วนของเขา
0: ค่ะ
1: แต่ดูสภาพตอนที่เราไปเนี่ยคือดูแล้วว่าไม่ใช้งานมานานแล้ว
0: คือ
1: ท่อปงท่อแป
0: เป
1: ก
0: ื
1: ก
0: ่
1: ็
0: อ
1: เห
0: ย
1: ลือเป็นเศษอะ
0: เปื่อย
1: หักหัก
0: แต
1: กัน
0: ก
1: อยู่
0: หม
1: อะไ
0: ด
1: ร
0: แล
1: เง
0: ้
1: ี้
0: ว
1: ยใช่
0: แล้วก็หัวสปริงเกอร์ตามต้นไม่มีเลยสักต้นเดียว
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: เคยมีท่ออยู่นะคะเคยเดินตอนปลูกใหม่ๆเคยเดินระบบน้ำแล้ว
1: คร
0: เ
1: ัก บ
0: ิดการแบบเหมือนหลายๆอย่างคือก
1: อ
0: า
1: ื
0: ร
1: ม
0: ขโมยบ้างอะ
1: อ
0: ไร
1: ื
0: บ้าง
1: ม
0: อะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำต่อทิ้งมันไปเลย
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: ก็
1: ธรรมชาติเอาร
0: อธรรมชาติรอฟ้าฝนตามธรรมชาติที่ให้มา
1: ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ผลผลิตนะ
0: ได้ค่ะ
1: แต่ได้น้อย
0: ได้น้อยคืออ
1: ืม
0: 50-55ตั
1: ค
0: น
1: รับ
0: สูงสุดที่ทำมาก็พอไปเดินปุ๊บเนี่ยพ่ออารมณ์ก็จะพูดกันว่าทุเรียนฉันพูดงี้เลย
1: อืม
0: พี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วพูดไปเสร็จเนี่ยทุเรียนผมอย่างพูดทุเรียนพูดทุเรียนผม
1: อื
0: เออ
1: ม
0: พูดแบบมีพลังมาก
1: ประมาณถ้าเป็นหนังละครเมื่อก่อนก็เหินฟ้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: เออ
1: ไปยืนหน้าเห
0: โอ้
1: ว
0: ย
1: อะไรเงี้ย
0: เก่ามากเล
1: เห
0: ยค
1: ิ
0: ่ะ
1: น
0: ค
1: ฟ
0: ุณ
1: ้าเจ้
0: แล
1: า
0: ้วเนี่
1: ฮ
0: ยบ
1: ะ
0: อกว่าเป็นคนเห็นบอกว่าเป็นคนสมัยใหม่ท
1: ส
0: ำไม
1: อน
0: จ
1: ร
0: ำ
1: า
0: ได
1: ม
0: ้
1: เส
0: ถึ
1: น่
0: ง
1: ห์กับ
0: ส
1: ส
0: อ
1: ุว
0: น
1: รรณ
0: ร
1: ั
0: าน
1: ตอนนั้นอื
0: โอ
1: ม
0: ้โหทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางหน้าแฟนเพจนะมาดารีมาแล้วสวัสดีค่ะแต่มาดารีค่ะอย่าแอบมองสิคะเข้ามาคุยกับเรา
1: ครับ
0: นะมาดารีบอกว่าตั้งแต่ใช้ไปอ่ะดีมากดีจริงยอมรับเลยสำหรับปุ๋ย Black Cat ดีจริงๆใช้ดีนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตรอบนี้จะซื้อเก็บใช้ทั้งปีทีเดียวเลย
1: ครับ
0: นะคะต้องขอบคุณพี่สุทัศน์อนุกูลนะคะน้องป้อมนะคะพรหมเกิดจากท่าศาลานะ
1: คร
0: ส
1: ับ
0: บายดีสีสวัสดไห
1: อ
0: ม
1: ืม
0: สีสวัสดมาจากสังสปปลาวนะคะคุณสมยศแก้วเปงนะคะบอกสวัสดีครับนะคะแล้วก็ทักทายพี่วรรณโชคด้วยพี่วรรณโชคบอกว่าวันนี้ฟ้าเปิดครับอากาศ
1: แจ่ม
0: ใส
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ขอ
1: ขอ
0: เพล
1: เพ
0: ง
1: ล
0: ด้ว
1: ง
0: ยค่ะ
1: สุขไม่ต้องเล่าเศร้าไม่ต้องพูดนะครับ
0: เก็บเอาไว้
1: อืมแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค
0: โอ้
1: ร
0: ยขอบ
1: ั
0: พร
1: บ
0: ะคุณนะคะ
1: พ
0: พี่
1: ี่
0: วร
1: ร
0: ร
1: ั
0: ณ
1: ต
0: โช
1: ด้ว
0: ค
1: ยจ้าสวัสดีจ้าพี่รัตนะปณิสราโกมินนะจ้าสวัสดีจ้า
0: ค่ะ
1: ป้าพึ่งนะสวัสดีทักทายทั้งสองนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แล้วจ้า
0: อืม
1: นี่พี่วรรณโชคนั่งดูไลฟ์สดอยู่นะฮะบอกว่าลูกสวยเนื้อก็สวยหนาน่ากินครับนะฮะ
0: จริงๆคืออร่อยมากพี
1: ่
0: เ
1: ก
0: ียนนี่อยากให้ทุกคนที่ทำสวนนะเรานึกถึงผู้บริโภคปลายทางด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เขาได้กินรสชาติผลผลิตจากสวนเราแล้วมันอร่อยติดใจอะค่ะรอบถัดไปอ่ะเขาก็จะถามหาถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการส่งออกหรือว่าการส่งลงโดยผลผลิตเรามากเกินนะคะมันจำเป็นต้องส่งลงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีปัญหาเรื่องการส่งในปีไหนที่มันเกิดวิกฤตเนาะพี่ช้างเนาะก็สามารถเอามาขายกันแบบนี้ได้ง่ายๆเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะผลผลิตออกมาแล้วเนื้อดีพอเนื้อดีปุ๊บโอ้โหคนกินเขาก็นึกถึงอ่ะ
1: ครับ
0: ให้นึกถึงสวนแม่โสภาม ีไม่กี่ต้นประมาณสัก29-30ต้นอ่ะพี่ช้างผลผลิตออกมาสักปีนึงสัก1,000 กว่าลูก2,000ขายแบบปีถัดไปอ่ะปีแรกได้ชิมอ่ะปีถัดไปลูกค้ามาติดป้ายเลยของเขาเนี่ยคือเราเคยไปบรรยากาศที่แบบเอาชื่อมาติดตามขั้ว
1: ครับ
0: ว่าเนี่ยคนนี้จองคนนี้จองคนนี้จอง
1: อืม
0: ตั้งแต่ลูกเข้ากระป๋องนมอ่ะก็มีติดป้ายกันไปแล้วว่าคนเนี้ยสมมุติว่าพี่ช้างจองไว้10ลูกเนี่ยเขาจะติดป้ายพี่ช้างไว้10ล
1: ู
0: ก
1: ลูกไหนเนาะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: เกียร์ก็อยากให้แปลงน้อยๆอะค่ะ
1: ครับ
0: เน้นในเรื่องคุณภาพแล้วคุณจะขายได้โดยที่คุณไม่ต้องออกไปหาตลาดเที่ยวไปตะเวนหาตามตลาดนัดเพื่อขายผลผลิต
1: และได้ราคาดีด้วย
0: ได้ราคาดีด้วยนะคะเราขายตามคุณภาพขายตามเนื้อผ้าของเราอะค่ะถ้าผ้าดีเราก็ขายราคาแพงหน่อยใช่ไหมผ้าตลาดนัดก็ต้องขายตามราคาตลาดนัดดังนั้นเนี่ยผลผลิตของเราที่ดีเนี่ยน้องแตงน้องน้ำพ่ออารมณ์แม่พรต่างก็รับยอมรับว่าที่ได้ดีแบบนี้เนี่ยเพราะการที่เขาเอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat วันมา
1: ใช้ครับ
0: นะคะเขาบอกว่ามันดีมากดีจนแบบพ่ออารมณ์มายื่นมือให้พี่เกียงเงี้ยเอาดูมือพ่อสิแดงอมชมพูแล้วนะเดี๋ยวนี้
1: เพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
0: ไม่ถากแล้วแกบอกเมื่อก่อนกลางค่ำกลางคืนก็อยู่ตามคนทุเรียนเพื่อถากต้นเพื่อทายา
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นมีร่องรอยแต่ไม่มีรอยใหม่เกิดขึ้นแล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะไม่มีรอยใหม่เกิดขึ้นแล้วมันก็หลายๆคนที่เคยเห็นสวนเขาโทรมมา
1: อ
0: ก
1: ืม
0: ๆนะคะเดี๋ยวนี้พอเอาผลผลิตขึ้นไปปุ๊บเขาก็มีแวะข้างทางด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าอ๋อบ้านเราก็ใช้แบ็คแคทนะเออมี
1: อ
0: ก
1: ื
0: าร
1: ม
0: พูดกันแบบ
1: อ
0: น
1: ื
0: ี้แ
1: ม
0: ล้วนะ
1: อื
0: แบบ
1: ม
0: เออบ้านเราก็ใช้แบ็คแคทนะรู้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราอ่ะยินดีมากๆที่ทุกคนได้ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเพราะว่าจากเหมือนกําไรที่เราได้จากการค้าขายเนี่ยไม่สู้กับที่คุณได้แล้วคุณได้กําไรมากกว่า
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ้มได้อย่างเต็มใจยิ้มได้อย่างความสุขเลยเมื่อวานเดินไป3 ลูกเขาได้มั้งคะ
1: อืม
0: กลับมานี่คือปวดหัวเข่านะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เพราะมันต้องจิกถนนมันลื่นมันต้องจิกเท้าลงตลอดเวลามันเส้นทางมัน45 องศาความชันนะคะเราต้องจิกเท้าระวังลื่นระวังแบบว่าไถลงไปถึงก้นเหวอะมันต้องใช้ความพยายามมันทุกคนเลยทั้งพอไปเห็นน้องแตงน้องน้ำเกียบอกโอ้โหน้องแตงนี่พี่เกียโคตรแบบโคตรศรัทธาในความขยันของเขาอะ
1: ครับ
0: มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ยังไม่ได้เทียบครึ่งกับที่เขาต้องเสียสละครึ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจทุ่มเทดูแลอะ
1: อืม
0: แล้วก็เห็นแบบนี้เห็นผลผลิตเขาเยอะกว่าเดิมแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกภูมิใจที่เราได้นำพาคนกลุ่มหนึ่งพี่ช้างที่ตัดสินใจใช้เราอย่างจริงจังแล้วประสบผลสำเร็จปีนี้นะคะณผลผลิตณวันนี้ที่เห็น150 ตันไม่เกินจริงค่ะ
1: ครับ
0: นะคะสำหรับสวนนี้ไม่รวมของลูกนะเอาเฉพาะของแม่พรอย่างเดียว150 ตันไม่เกินจริงเพราะว่าคนงานกำลังเต้าลูกนับลูกเนี่ยเขาก็มองว่ามันผ่านพ้นไปได้ผ่านพ้นในที่นี้เหลือเรื่องเดียวนะพี่ช้างเนาะเรื่องพายุ
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพายุเข้าฝั่งสุ
1: ฝ
0: ร
1: น
0: า
1: ก็
0: ษฎร์
1: ตก
0: นาเดิมเอ่ยพนมเอ่ยหน้าบ้านนาสารเอ่ยเมื่อวานเนี่ยค่ะก็โดนกันไปเยอะมากๆบางบ้านอย่างบ้านพี่สีไพรที่บางขันเมื่อวานก็โดนไป200 กว่าลูกนะ
1: ครับ
0: ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเราเห็นหลายๆแปลงนะคะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแหละนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราก็ยากที่จะห้ามเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะเกี่ยวแม็กเอาไว้แล้วหรือว่าเราจะเต้าลูกเอาไว้แล้วพอท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตแหละค่ะ
1: ค
0: ที
1: ่
0: มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันร่วงแค่ลูกแล้วมีต้นอยู่ไม่เป็นไรแต่สำหรับบางแปลงนี่คือไปทั้งต้นเลยนะไปทั้งต้นแล้วก็โดนทั่วทุกภาคไม่ว่าจันทบุรีเขาก็เดินกันมาแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์เขาก็โดนศรีสะเกษเขาก็โดนนะคะชุมพรสุราษฎร์นครศรีคือโดนหมดทุกแปลงทุกพื้นที
1: ่
0: นะคะโดนหมดแต่ว่าไม่ได้หมดทุกสวนมันอยู่ที่ช่องลมว่าลมมันจะพัดไปทางไหนก็ขอให้นับแต่นี้ไปก็ขอให้ทุกสวนปลอดภัย
1: นะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่ไปเจอนะครับเรื่องราวของธรรมชาติเจอเรื่องของพายุเจอเรื่องราวของความเสียหายแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับพี่เกียร์
0: ค
1: ือหลายคนก็คงจะเครียดนะเพราะบางคนอาจจะไปเซ็นค่ายาเซ็นค่าปุ๋ยนะฮะไว้
0: ใช่อ่ะ
1: นะครับแล้วก็ต้นทุนคุณเนี่ยคือสูงมากไง
0: บาน
1: แต่ถ้าเกิดว่ากลับกันครับคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะครับต่อให้มันเกิดเรื่องราวของธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ความเสียหายมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเกิดความเสียหายต้นทุนของคุณนะที่คุณลงทุนไปอ่ะมันก็น้อยกว่า
0: ถูกกว่าค่ะ
1: ถูกไหม
0: ถูกกว่าม
1: ันยังชดกับไอ้ที่ผ่านมาหรือว่าอนาคตได้ไง
0: คือที่พี่เกียเดินมาตลอดนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยพี่ไปเดินกับกลุ่มลูกค้าที่เขาเป็นหนี้ร้านปุ๋ยมาเยอะมากนะคะแล้วก็ถามว่าเขาขอสินเชื่อจากพี่ไหมก็มีร้องขอแต่พี่บอกว่าพี่ทำให้ไม่ได้
1: ครับ
0: อันเนื่องจากปุ๋ยแบล็คแคทของเรามันมีราคาส่งที่ชนต้นทุนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจของลูกค้า
1: ครับ
0: ว่าอยากจะเลือกซื้อแบบไหนให้พี่เกียร์ปล่อยเครดิตพี่ไม่มีทุนเพียงพอที่จะซัพพอร์ตคนทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วพี่ก็ไม่เคยคิดจะเอาดอกเบี้ยไม่เคยคิดแบบจะมาคิดนอกเหนือจาก
1: คือเราทํางานชั้นเดียวอ่ะ
0: เออ
1: ถูกมั้ยเราขายปุ๋ยก็คือขายปุ๋ยอ่ะ
0: เออคิดได
1: ้แต่บางคนน่ะก็คือคุณทําผลิตภัณฑ์มา1ผลิตภัณฑ์นอกจากคุณได้มูลค่าจากการจําหน่ายไปแล้วแต่คุณยังมีธุรกิจอื่นที่จะไปเอาเงินของคุณอีกรอบนึงอ่ะเป็นหลายๆชั้น
0: ก็คือไปรับบางคนก็รับโฉนดมาบ้างนะโฉนดก็วางไว้ร้านปุ๋ยร้านยาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเกียร์ไม่อยากทําแบบนั้นแต่สิ่งที่เกียร์ทําก็คือเกียร์อยากให้ทุกคนเนี่ยบางคนได้เงินมาแล้วเนี่ยเนี่ยมาเล่าก่อนฟังเลยนะบางคนได้ผลผลิตได้เงินมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราทำกำไรให้แล้วแต่พอเห็นว่ามันดีอะค่ะ ทุกคนก็อยากขยายพื้นที่เพิ่ม
1: หาที่เพิ่ม
0: ไม่พออ
1: ืม
0: แทนถ้าเป็นพี่เกียร์ใช่ไหมคะพ

0: พี่เกบอกวันนี้พี่เกมี300พี่เกก็จะทำ300อ่ะให้มีเงินรายได้ในครัวเรือนเนี่ยเสถียร
1: ครับ
0: ให้มันมั่นคงก่อนเช่นปีนี้ได้กำไร 300,000 ก็ 300,000 กำไรนะอ่ะ 300,000 เก็บไว้ทุนยังคงเดิมถูกไหมสมมติว่าขายไป1ล้านอ่ะมันเป็นกำไรแค่ 300,000 ทุนคุณ 700,000 คุณก็ต้องเอา 700,000 นั้นเอาไว้เป็นทุนต่อให้กับ300ต้นใช่ไอ้ 300,000 เนี่ยคุณไปใช้จ่าย คุณจะเก็บไว้สัก 150,000 ใช้จ่ายในครัวเรือนอีก 150,000 ปีแรก
1: ครับ
0: พอปีถัดไปคุณอาจจะได้กำไรมา 400,000 ต้นทุนคุณจะลดเหลือลง 600,000 แล้วพี่ช้าง 600,000 ยังคงเก็บให้300ต้นนั้นเหมือนเดิมแต่ไอ้ 400,000 ที่เอามาใช้ปีที่แล้วเก็บไว้ 150,000 ปีนี้เพิ่มอีกเป็น 200,000 ก็เป็น 350,000 ที่เป็นเงินเก็บ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีถัดไปพอคุณเสถียรคุณจะขยายไม่มีใครว่าแต่ถ้าได้มาปีแรกปุ๊บโอ้ฉันมีเงินในมือล้าน2ลืมหักต้นทุนนะคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ลืมหักต้นทุนที่ไว้ดูแลต้นเดิมที่
1: ม
0: ีคุณอย่าลืมนะว่าการที่คุณปลูกเพิ่มหรือขยายพื้นที่เพิ่มนอกจากเงินค่าที่ดินแล้ว
1: ครับ
0: ค่าระบบน้ำค่าต้นพันธุ์และค่าดูแลมันอีก
1: ก็เพิ่มขึ้นด้วย
0: แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าอาชีพเกษตรของเราราคาไม่เคยยืนตัวเลขนั้นอยู่ทุกปีทุกชาติทั้งชาติราคามันจะขึ้นลงขึ้นอยู่กับตลาดอยู่แล้ว
1: ไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่าส่วนมากลง
0: ใช่พอมันลงแล้วมันขึ้นยากแต่ของบางอย่างขึ้นแล้วมันลงไม่ได
1: ้
0: นอกจากผลผลิตเราเนี่ยมันไม่รู้ทำไมมันลงแล้วลงเล่าแต่ค่าใช้จ่ายอื่นมันขึ้นแล้วมันไม่เคยลงมันลงไม่ได
1: ้ครับ
0: น้ำมันมันขึ้นมาทิ้งเป็น10 บาทแต่มันลงให้เราแค่สลึงแล้วมันก็ไม่เคยลงไปกว่านั้นอีกแล้วนะค่าไฟเหมือนกันทุกอย่างที่ขึ้นอย่างเช่นค่าขนส่งค่าแรงเคยมีค่าแรงขึ้นแล้วลงไห
1: ม
0: เคยมีไหมใครเคยทำค่าแรงที่ขึ้นแล้วมันลงไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตลอดไปไม่มีลงค่ะแต่ผลผลิตเรานี่แหละค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ก็ลงแล้วค่ะตอนเย็นก็ลงแล้วค่ะตอนเช้าได้ขายตอนเช้าราคาดีตอนเย็นราคาร่วงแล้วมันเหมือนหุ้นเลยพี่ช้างซึ่งมันขึ้นลงวูบวาบวูบวาบนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราคือได้รายได้แล้วกรุณา
1: เก็บ
0: เก็บและแบ่งเอาไว้เป็นต้นทุนในการเลี้ยงดูตัวที่สร้างรายได้ให้คุณนะ
1: ครับ
0: อันนี้ฟังเข้าใจไห
1: ม
0: ตัวที่สร้างรายได้ให้คุณก็บางคนทำนาข้าวตัวทำรายได้คือนาข้าว
1: ครับ
0: บางคนปลูกหญ้าตัวทำรายได้คือหญ้าคนที่ทำทุเรียนทำรายได้ให้บ้านคือสวนทุเรียนดังนั้นคุณต้องมีเงินเอาไว้ให้เขาได้ทำผลผลิตให้เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่เคยคิดว่าทุกคนจะต้องมี300และ300ตลอดไปแต่ให้มันมั่นคงก่อนแล้วค่อยๆขยับอย่าเทจนหมดหน้าตักเพราะวันพรุ่งนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
1: ครับ
0: บางคนได้มาปุ๊บเทหมดหน้าตักไว้วันข้างหน้าไปตึงเอาอีกมีมาเพื่ออะไรเพื่อตึงแล้วใครจะมานั่งตึงให้คุณทั้งปีทั้งชาติถ้าเขาไม่คิดอะไรเลย
1: ครับ
0: มันเป็นไปไม่ได้พี่ช้างที่เขาจะให้คุณเครดิตคุณโดยที่เขาไม่คิดกำไรเอาไว้ในนั้นไม่มีทางใครได้อ่ะไม่มีมูลนิธิเขายังมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพนักงานมูลนิธิเธอเลยพี่ช้างรู้ไหมเวลาเขารับเงินมาจากมูลนิธิค่ะที่เราบริจาคไปอ่ะมันจะมีค่าบริหารจัดการมูลนิธิค่าน้ำค่าไฟค่าเจ้าหน้าที่ค่ะทำบัญชีค่าสารพัดค่าเงินบริจาคไปได้ 10,000 อาจจะไปเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ย 8,000 แล้วเงิน 2,000 อาจจะได้ไปใช้สาธารณประโยชน์จริง
1: ๆครับ
0: มันไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีการลงทุนนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นเราต้องเข้าใจชีวิตจริงๆในการทำงานเวลาเอาไปฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทเราการันตีเรื่องนี้เราการันตีเรื่องคุณภาพถ้าคุณเอาไปใช้แล้วคุณภาพเราสู้ของอื่นไม่ได้เลยในตลาดนี้แบรนด์อื่นที่เราสู้ไม่ได้เลยเอากลับมา
1: ครับ
0: ถ้าไม่ดีกว่าของเดิมที่คุณเคยใช้เอากลับมาค่ะเรายินดีคืนเงินเมื่อวานเจอใครนะครูนุใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าครูนุเนี่ยอย่างนี้ค่ะครูนุก็อยู่ที่ปากหมากค่ะพี่ช้างแล้วก็ครูนุเนี่ยออกจากข้าราชการมาแล้วทำสวนทุเรียนประมาณ300ต้นเหมือนกันแล้วก็พี่เกียรติก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกตั้งแต่เดินสวนทุเรียนมานะคะน้ำฟังเกียรติได้ยินจากครูนุครูนุเนี่ยเอาทุเรียนอายุ9ปีค่ะพี่ช้างฉีดพ่นสารแพ็คโคท่านผู้ฟังค่ะ การฉีดสารแพคโคมา2ปีซ้อนครูนุบอกว่าฉันฉีดสารแพคโคมา2ปีซ้อนทุเรียนโทรมรากขาดหมดเลยทุเรียนโทรมแล้วรากฝอยขาดหมดเลยเกียร์ก็สงสัยทำไมถึงรากฝอยขาดจากการที่ฉีดสารเขาลงสารทั้งหมดคือทั้งกิ่งทั้งใบและฉีดดินเลยค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: พี่เกียร์บอกเอ้าทำไมต้องฉีดดินด้วยคือเขาต้องการเอารากกดรากให้อยู่เลยกดรากให้อยู่เลยต้องไม่มียอดเดินต้องเกิดความโศกเกิดความเศร้าในต้นทุเรียนเพื่อที่จะให้ทุเรียนเครียดจัดๆแล้วออกมาเป็นดอกเป็นผลให้กับเราเกียวก็บอกโอ้โหนี่เกียวเพิ่งได้ยินนะว่าฉีดลงไปราดดินด้วยนะคะกลายเป็นว่าทุเรียนเขาต้นเปื่อยรากเปื่อยแล้วมาทำงานในสวนของแม่พร
1: ครับ
0: เขามาทำงานครั้งแรกในสวนแม่พรก็คือมารับตัดเป็นคนรับตัดทุเรียนตัดทุเรียนไปเอ๊ะทำไมสวนนี้มันฟื้นวะก็สวนไม่ไกลกันเนาะทำไมถึงฟื้นพอตัดไปเสร็จพวกนี้ก็บอกเอ้ยมาฉีดพ่นนี่สิเพราะว่าสวนของตัวเองคือแบบไม่เข้าแล้วอะโทรมแล้วไม่เข้าแล้วค่ะก็มาฉีดพ่นบ้านน้องน้ำบ้านแม่อารมณ์เอ้ยพ่ออารมณ์แม่พรนะคะฉีดพ่นไปเวลาฉีดพ่นปุ๊บอ้าวสวนนี้ใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันละหนอนเพลี้ยเล็กน้อยเท่านั้นเองเหร
1: อ
0: พอฉีดไปก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยมาแบ่งไปก่อน1ชุดไปฉีดพ่นสวนของตัวเองค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: พอฉีดไปปุ๊บเริ่มฉีดไป1เดือน2เดือนทีละชุดเนาะมาแบ่งไปทีละชุดก็ฉีดไปพอ3เดือนปุ๊บสวนตัวเองเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือเลยทำผลผลิตได้ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันที่กำลังตัดของน้องน้ำตอนนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นผลผลิตรุ่นนี้แล้วก็ถามครูนุว่าครูนุบอกว่าคุณเกียร์รู้ไหมว่าเมื่อก่อนผมเคยซื้อ Black Cat ทางหน้าแฟนเพจไปแล้วนะแต่ซื้อใช้แค่ครั้งเดียวแล้วไม่ใช้ต่อก็ถามว่าติดเรื่องอะไรที่ไม่ใช้ต่อมีความรู้สึกว่าแพงมีความรู้สึกว่าแพงอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายวันนี้ที่ฟื้นต้นมาได้สำหรับครูนุปุ๋ย Black Cat เป็นยังไงครูนุก็พูดขึ้นมาว่าการที่จะลองใช้นะผมคิดว่ามันต้องใช้ทั้งฤดูกาล
1: ครับ
0: คือทั้งปีเลยแล้วเราจะได้รู้แล้ววันนี้ของเขาจบ1ฤดูกาลพอดีต้นไม่โทรมต่อแล้วพี่จ๋าผลผลิตสวยมากตั้งแต่ทำทุเรียนมา9ปีแต่ตัวเองเนี่ยมีสวนทุเรียนเองอายุ9ปีนะแต่เคยทำทุเรียนมาเกาะๆเนี่ย14ปีกลายเป็นว่าครั้งนี้มันเป็นการทำทุเรียนที่เห็นผลผลิตดีที่สุดที่ทำมา
1: ครับ
0: นี่คือความเป็น Black Cat แล้วก็ Black Cat 1ค่ะท่านผู้ฟังถามครูนุว่าแล้วมันแพงไหมครูนุบอกว่าไม่แพงแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นน่ะคิดเยอะว่ามันได้แค่2ขวดนี่ครูพูดนะ
1: ครับ
0: มันได้แค่2ขวดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจนใหม่พี่เคก็บอกเจนใหม่ค่ะครูนุคือคิดใหม่ว่าไอ้2ขวดเนี้ยคุณต้องจับอะไรเพิ่มไหม
1: ครับ
0: ไม่ต้องแล้วไงไม่เพิ่มแล้วบางคนไม่คิดอีกนะคำว่าไม่เพิ่มคือไม่เพิ่มจริงๆเหร
1: อ
0: คำว่าไม่เพิ่มเนี่ยต้องบวกโบรอนไห
1: ม
0: ต้องไปสะสมอาหารด้วย0 5 2 3 4หรือว่าปุ๋ยน้ำเป็นสูตรทางใบไหมเอ้ยไม่เพิ่ม
1: ก็คือไม่เพิ่มอ่ะ
0: มันจบจริงๆมันจบแบบนี้มาหลายร้อยสวนแล้วค่ะท่านผู้ฟังใจคุณน่ะจบหรือเปล่าก็ทำมาเสร็จก็ถามว่าทุกวันนี้หยิบจับอะไรเพิ่มไหมคะครูนุครูนุบอกว่าก็มีแก่แค่ยาเพลีย
1: ครับ
0: เท่านั้นนอกนั้นผมไม่ได้จับเลยแล้วก็มีปุ๋ยทางดินที่จำเป็นต้องยังต้องใช้ก็ถือว่าเราก็นำพาคนมาได้หลายพื้นที่มากขึ้นต้องขอบคุณสวนน้องน้ำน้องแตงพ่อพรเอ้ยพ่ออารมณ
1: ์แม่พร
0: ด้วยนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ตัดสินใจแล้วยังคงอยู่กับเราต่อเนื่องมายาวนานเฉพาะตรงเนี้ยมากสุดก็คือ7ปี
1: ครับ
0: นะฮะเฉพาะที่ปักหมักเนี่ยอยู่กับเรามากสุดคือ7ปีค่ะท่านผู้ฟังก็เป็น7ปีที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเป็น7ปีที่เพิ่มผลผลิตขึ้นทุกปีนะฮะแล้วก็เป็น7ปีที่สร้างรอยยิ้มให้กับเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ยิ้มได้อย่างเต็มใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้ตัดสินใจใช้นะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอาส่วนเนี้ยเป็นแบบอย่างเพื่อให้มีพลังในการเดินหน้าต่อเพราะเขาไม่ได้ทำงานง่ายเลยค่ะความยากลำบากเกิดขึ้นทุกวินาทีเสี่ยงชีวิตทุกวินาทีสำหรับการเดินทางขึ้นสวนที่บ้านของแม่พรพ่ออารมณ์ค่ะ
1: ครับ คุณผู้ฟังครับปุ๋ยแบคแคทนะครับ1ชุด 1,980 บาทนะครับ6ชุดแถม2นะครับซื้อ10ชุดแถมเอ้ย6ชุดแถม1นะครับซื้อ10แถม2 1ลัง24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทนะครับประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อลังนะครับสนใจติดต่อที่คุณเกียร์แบคแคทนะครับได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939ใช้งานง่ายมากครับแค่คุณผสมน้ำก็ฉีดพ่นนะครับได้เลยนะครับใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเราการันตีในผลงานของปุ๋ย Black Cat นะครับด้วยการยินดีคืนเงินนะครับให้คุณครบทุกบาททุกสตางค์นะที่คุณซื้อไปนะครับสนใจวันนี้ก็ติดต่อมาที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับ
0: พี่ช้าง
1: ว่าม
0: าดารีบอกใครว่าปุ๋ย Black Cat แพงคนนั้นยังไม่เคยใช้พอได้ใช้แล้วคุ้มจริงๆมาดารีเคยบอกว่าแพงแล้ว
1: ครับ
0: แล้ววันนี้มาดารีไม่แพงแล้วน้องเอกรักษ์ก็บอกเคยบอกว่าแพง
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ไม่แพงคือทุกคนแหละพี่โชคก็เหมือนกันนะฮะพี่วรรณโชคก็เคยบอกว่าแพงนะคะตอนนี้ก็ไม่แพง
1: เราได้ใช้
0: ใช่แล้วคุณเห็นคุณภาพไงคะแล้วคนที่นั่งฟังเฉยๆแล้วยังไม่ตัดสินใจคุณลองตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจแบบทั้งปีไม่ได้ขอ7รอบก่อนในการฉีดพ่น
1: ว่าดีขึ้นไหมเปลี่ยนแปลงไหม
0: 7รอบเท่านั้นถ้า7รอบดีไปต่อค่ะ
1: ครับ
0: ถ้า7รอบไม่ดีพอแค่นั้นแล้วขวดที่เปล่าอ่ะเอากลับมานะขอให้มีหลักฐานว่าคุณซื้อจริงเช่นโอนเข้าแบ็คแคทโอนเข้าตัวแทนที่เป็นตัวแทนบริษัทจริง
1: ๆ
0: เอามาค่ะแล้วเกียร์รับผิดชอบทุกคนเกียร์รับผิดชอบได้ทุกคนค่ะ
1: ครับคุณตาวอนมะพร้าวถอดเสื้อนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีนะครับ
0: ค่ะ
1: มะพรจากเกาะสุกรนะครับจังหวัดตรังนะสวัสดีทั้งสองคนนะคะ
0: ค
1: ุณสุดที่รักนะครับอักษรสิทธิ์นะฮะสวัสดีด้วยครับนะฮะก็ขอบคุณมากที่ทักทายกันมาในส่วนของหน้าแฟนเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจช้างตกมันนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนี่คุณเอกลักษณ์ก็ทักทายกันมาด้วยนะครับเช่นกันเน
0: า
1: ะ
0: ป้าพึ่งถามว่ามีทางไหมที่ไปไม่
1: ม
0: ีแต่ทางฝั่งสปป.ลาวเนี่ยถ้าอากาศชื้นแบบนี้ไม่รอด
1: ครับต้องพกยาเส้นหรอ
0: แอลกอฮอล์
1: เหล้า
0: แอลกอฮอล์ค่ะไม่ใช่เหล้าแอลกอฮอล์
1: แอลกอฮอล์นะหรือว่าเราไปกินแล้วก็ทากจะหลุด
0: ทำไมใจไปอยู่ตรงนั้นพี่ช้าง
1: เออหรือว่าพอเราดื่มไปแล้วมันเมามันก็เลย
0: เอาแอลกอฮอล์เช็ดมันก็โหลดค่ะแต่มันดีดแน่มันเป็นท่ากระโดดแล้วตัวเล็กๆค่ะพี่ช้างมองแทบไม่เห็นเราจะรู้สึกอีกทีคือตอนเราคันแล้ว มันดูดเลือดเราท้องติ่งแล้วนะนั่นถึงเราจะรู้สึกพอเอาไปที่เกาที่คันใช่ไหมโอ้ยนี่ขนยังลุกอยู่เลยค่ะพอเกาที่คันปุ๊บนะฮะนั่นแหละไปโดนตัวท่าถึงได้ขนลุกเออแล้วก็จะแบบอุ้ยนะไหนคุณเปิดเพลงให้เขาฟังกันบ้างสิคะ
1: จะไม่คุยอีก2นาที
0: เอาเหรอ
1: คุยอีก2นาทีแล้วค่อยฟังเพลงส่งท้าย
0: เมื่อวานก
1: ็สตอนี้เขาก็ใช้ปุ๋ยใช่ไหม
0: สตอนะกันมันโดนแต่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสตอที่ใช้ปุ๋ยนี่คือสวนสละคุณลุงสวัสด
1: ครับที่ชะอวด
0: แล้วก็ของป้าพึ่งมันเป็นสตอที่อร่อยจริงๆนะเกียร์ปกติแกไม่กินสตอพอกินแล้วมันปวดหัวท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: กินแล้วเหมือนแบบมันไม่ดีอ่ะมันปวดหัวเลยนะคะแล้วก็พอได้กินสวนลุงสวัสดิ์เนี่ยโอ้เลิฟสตอค่ะชอบนะคะเพราะว่าเขาฉีดพ่นแล้วมันจะมีความมันความอร่อยในตัวมันจะมีปลาเล่มหวานในสตอด้วยนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าพี่เกียมีทุเรียนหมอนทองของเจ๊น้ำมาหนึ่งลูกนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ตอนเย็นไปสิเมื่อกี้จะสุกแล้วยังอ๋อเป็นพรุ่งนี้นะจ๊ะที่รัก
1: งั้นก็เรารอกินที่นี่แล้วกัน
0: อะ
1: อะ
0: ไม่น่าจะเอามาได้นะ
1: เรากินเราจะได้เล่าคนฟังก็ใส่กล่องมา
0: ไม่น่าจะเอามาได้นะเพราะมันอร่อยเกินห้ามใจที่จะแบ่งจริงๆ
1: ไม่ก็มาแกะที่นี่
0: มันอร่อยเกินห้ามใจที่จะแบ่งใครจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันตรงนั้นมันแชร์ได้
1: คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะถ้าเรากินแล้วเวลาผ่านบางทีรสชาติมันอาจจะเปลี่ยน
0: ไม่รับปาก
1: ความรู้สึกไม่เหมือนวันก่อนไงเรากินในห้องส่งนี่เราสามารถพรีเซนต์คุณผู้ฟัง
0: เกียร์นี่ไม่กล้ารับปากใครไปจริงๆเพราะถ้ารับปากแล้วมันต้องทำ
1: อ
0: ันนี้ขอประกาศออกสื่อนะว่าไม่รับปาก
1: อ่ะพักฟังเพลงฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในชั่วโมงที่สองเดี๋ยวไปดูสวนมะนาวด้วย
0: ได้ค่ะ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออก
1: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้น
5: ขณะที่เวลา 15:00 ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการนายวราพุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมทบการลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าว

0: จดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนากัวย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทั้งนี้จากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนเป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอูโปลและเมืองเบอร์เดนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่แถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชน

0: ขาโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network
6: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-487

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาครับในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราบ Black Cat 1ครับ15นาฬิกา15นาที15วินาทีครับแหมฤกษ์งามยามดีเหลือเกินนะฮะวันที่6เดือน6นะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่รอโปรโมชั่นของปุ๋ย Black Cat นะครับยาราบ Black Cat 1ไม่มีนะครับ ก็ยังมีโปรที่เราขายกันตลอดแหละที่คุณสามารถซื้อได้

0: ได้ก็คือซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2 1ลัง24ชุด 37,920 บาทอันนี้ก็ประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อลัง1ชั่วโมง
1: น
0: ี้
1: เช็คคนฟังไหมคุณจะเช็คคนฟังไหม1ชั่วโมงเนี้ย
0: ทำไมครับคุณจะจัดโปรอีกเหรออ
1: ่ะ6ทับ6ไง
0: ไม่เป็นไรมึงเนาะอู้เน
1: า
0: ะ
1: แมวหรอเอาแม่มาดาลี
0: นะครับแล้วก็คือซื้อแพ็คคู่นะครับปุ๋ยแบล็คแคทคู่กับยาราแบล็คแคทวันนะครับนี้ก็มีส่วนลดให้นะครับ100บาทนะครับสำหรับในส่วนของแพ็คคู่นะใครที่ต้องเอาไปใช้คู่กันนะครับในส่วนของยาราแบล็คแคทวันก็ป้องกันยับยั้งเชื้อรานะครับทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะยาราแบล็คแคทวันเราทำจากสมุนไพรนะครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชครับปกติ1ชุดก็คือ 1,540 บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อคู่กันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะ 1,980 บวกกับ 1,540 บาทเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3,520 บาทแต่ว่าเราขาย
0: ลดให้100บาทจ้ะ
1: ก็เหลือ 3,420 บาทค่ะท่าน
0: ส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสำหรับการสั่งซื้อแพ็คคู
1: ่
0: เอาใช่ไหม
1: มาดาลีมาไวมากเขายังไม่อนุมัติเกียร์เลยอ่ะมาดาลีค่ะ
0: เ
1: ออเกียร์รอคน100คนเข้ามานั่งหน้าแฟนเพจรอคนเข้ามา100คนทางหน้าแฟนเพจแล้วเดี๋ยวจะปล่อยโปรให้เด็ดๆเลยเอาในฐานะ6ทับ6แต่ต้องมีคนเข้ามาในแฟนเพจ100คนแบบธรรมชาติด้วยนะถ้าไม่มีคนเข้ามา100คนไม่ปล่อยนะคะขอบพระคุณนะคะที่กำลังเรียกคนเข้ามาให้นะคะสำหรับทางหน้าแฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทางหน้าแฟนเพจเราจะมีอัปเดตสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้กันอยู่เรื่อยๆนะคะ
0: ปุ๋ยแบล็คแคทใช้ดีจริงค่ะเนี่ยฉีดลูกกระท้อนก็ดกมากตอนนี้ฝนตกมากมีร่วง
1: มัดแหละ
0: อ้าว
1: คือเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเรื่องการที่มีฟ้าฝนในช่วงระยะเวลาที่เราเป็นดอกค่ะพี่ช้างโอกาสที่น้ำเยอะแล้วอยู่ในที่ลุ่มรากเราชื้นมากเกินไปแฉะน้ำมากเกินไปนะคะต้นก็เกิดความเครียดโดยปกติของต้นไม้อยู่แล้วนะคะโอกาสการหลุดร่วงเนี่ยสูงมากนี่ต้องถามว่าอย่างกระท้อนเนี่ยของป้าพึ่งเนี่ยป้าพึ่งได้ฉีดแค่โคนหรือว่าฉีดคลุมทั้งใบแล้วมีการฉีดทุก 7-10 วันครั้งอย่างต่อเนื่องไห
0: ม
1: และเวลาที่ฝนตกแบบนี้เราเอาทริคเราเอาเทคนิคของคุณสายันจันทร์ภักดีมาบอกต่อ
0: ครับ
1: วิธีการของเขาคือทุเรียนของเขาเนี่ยบานผ่าฝนทุกปีนะคะทำงานผ่าฝนทุกปีแต่ผลผลิตไม่เคยลดลงเลย
0: ทำยังไง
1: สวนมีโซมบ้างแต่ทำยังไงเหรอคะพี่ช้างเวลาฝนหยุดปุ๊บไม่ต้องรอฟ้าเปิดค่ะ
0: ครับ
1: ฉีดพ่นเลยคนงานก็สุดจริงๆนะคะคนงานก็สุดจริงๆในการที่ประคองกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะคะเขาก็ฉีดพ่นแต่เขามั่นใจเขาเชื่อมั่นว่าเขาฉีดแล้วมันอยู
0: ่
1: เหมือนสวนพี่สมเกียรตินะคะก่อนเข้ารายการก็ได้โทรคุยกับพี่สมเกียรติวันนี้พี่สมเกียรติเนี่ยไม่ได้อยู่สวนแล้วก็ไปเยี่ยมสวนของคุณพี่ศรีไพรนะคะที่บางขันแล้วก็หลายๆคนติดตามว่าโทรถามอาจารย์สมเกียรติที่สวน
0: เป็นอาจารย์แล
1: ้
0: วหรออ
1: ุ้ยคุณตั้งแต่มาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้
0: ครับ
1: ทุกคนน้ำหน้าถือตาแล้ว
0: เขาเป็นอาจารย์แล้วนะ
1: เขาเรียกอาจารย์หมด เพราะถือว่าทำทุเรียนได้สวยทำทุเรียนได้สวยติดผลดก
0: ครับ
1: พี่สมเกียรติเองอะค่ะเขาก็มีความคาดหวังเอาไว้สูงในขณะที่ฝนตกไป2อาทิตย์แบบในช่วงจังหวะลูกเลยไข่เลยไข่ไก่เข้ากำลังเข้ากระป๋องนมอ่ะพี่ช้างก็มีเสียหายนะที่สวนพี่สมเกียรติแต่ผลผลิตอ่ะพี่ช้างมันมากกว่าปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้ที่เหลือนะมากกว่าปีที่แล้ว 4,000 กว่าลูกปีที่แล้วได้ 3,000 นิดๆ นะปีนี้ 3,000 4,000 กว่าลูกแล้วสิ่งที่สำคัญสุดคือลูกสวยมากน้ำสวยมากทรงสวยมากนะตอนนี้แล้วก็ใบก็เต็มด้วยทริคและเทคนิคไม่เหมือนกันในแต่ละสวนนะคะทริคของคุณสายันฝนหยุดปุ๊บฉีดพ่นปั๊บฝนหยุดปุ๊บจิตพ้นปั๊บเลยนะคะไม่ต้องรอแสงไม่ต้องรอแดดมันก็อยู
0: ่
1: แล้วก็อยู่แบบเกินต้นยังมีพอแต่งออกได้อีกนะอันนี้คืออยากให้ทุกคนมันดูเหมือนติ้นเปลืองแต่
0: หมายถึงว่าแกฉีดยังไงอ่ะทุกครั้งที่ฝนตกฉีดเลยเหรอ
1: ใช
0: ่ทุกวัน
1: เมื่อวานถึงฉีดแล้ววันนี้ก็ฉีดอีก
0: ก็ฉีดอีกอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่มัน
0: จะตกแบบไหนเข้มข้นไหมหรือว่า
1: หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำ200ลิตร
0: ครับ
1: แต่ว่าฉีดไปเพื่อลดความเครียดของพืชลดการถอดลูกถอดดอกอ่ะพี่ช้างพอเขาทำมาแบบนี้ต่อเนื่องคือเขาบานผ่าฝนมา5ปีซ้อน
0: ครับ
1: แล้วเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องมันก็ยิ่งสร้างความมั่นใจว่าผลผลิตเขาเหลือและผลผลิตไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยปีนึงก็หลายหมื่นลูก
0: ครับ
1: นะฮะปีนึงเขาก็

0: เคราะห์แล้วพิเคราะห์อีกล้งไม่รู้จะล้งบางคนทําผลผลิตไปล้งเครียดอ่ะ
1: ครับ
0: จะซื้อยังไงบางคนปฏิเสธนะไม่ซื้ออ
1: ืม
0: อย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโป่งน้ําร้อน
1: ครับ
0: อําเภอโป่งน้ําร้อนที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยล้งไม่รับนะล้งไม่รับสินค้านะคะพี่ช้าง
1: เพราะว่า
0: คือมันผ่ามาแล้วเนื้อข้างในมันไม่ได้
1: อืม
0: ทีเนี้ยเราพี่น้องชาวโป่งก็ต้องดูว่าเราดูแลสวนเหมือนมะขามไหม
1: ครับ
0: เหมือนทางเขาคิดจะกูดไหมเหมือนที่อำเภออื่นเขาดูหรือเปล่าทำไมทั้งจังหวัดเขาซื้อมีจังอำเภอเราอย่างเดียว
1: ที่
0: เขาไม่เอานะคะแล้วก็มีลูกค้าที่อยู่อำเภอโป่งน้ำร้อนเหมือนกันก็ส่งภาพมาให้ปีนี้บอกผลผลิตดีมากสวยมากของคุณสมชายนะคะอยู่ที่โป่งน้ำร้อนได้ส่งภาพมาให้สวยมากก็มีอยู่ในแฟนเพจนะเราอัพให้นะคะก
1: ็
0: ส่งมาว่าคือลูกดีลูกสวยหนามเขียวนะพอพูดถึงหนามเขียวก็พูดไปถึงพี่พรที่อยู่ที่จังหวัดชุมพรด้วยพี่พรเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากทำสวนแล้วเจอเคมีมาก
1: ครับ
0: ปีที่แล้วก็ติดตามเราในรายการวิทยุนี่แหละพี่ช้างแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยฟังน้องเกียร์แล้วก็อยากใช้แต่ก็ไม่มั่นใจก็เริ่มต้นจากการใช้ทําใบไปก่อนพอถึงเวลาทําใบปุ๊บเห็นใบดีต้นดีต้นสมบูรณ์ปุ๊บก็น้องเกียร์ปีนี้พี่จะทําลูกกับ Black Cat นะน้องเกียร์การันตีได้ไหมว่าพี่จะมีผลผลิต
1: ครับ
0: เกียร์บอกว่าเกียร์ไม่เห็นหน้างานนะพี่พรแต่สิ่งที่เกียร์บอกพี่พรได้คือทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะพอถ้าพี่พรทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นก่อนตัดสินใจใดๆพี่พรโทรหาหนูนะ
1: ครับ
0: ส่งภาพมาด้วยนะพี่นะเพราะเราไม่เจอหน้ากันเกียร์ไม่สามารถเจอหน้าลูกค้าเป็นหมื่นคนได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่จะช่วยได้คือโลกมันอยู่ในมือเราแล้วพี่ช้างก็คือการส่งภาพแล้วก็โทรคุยกันนะคะสุดท้ายเมื่อวานเราเดินทางจากชัยยาพี่พรก็ส่งไลน์มาหาพี่เกียร์เพราะพี่พรมีลูกทั้งปีเก็บไปเยอะแล้วนะคนที่มารับจ้างเต้าลูกบอกว่าแล้วตัดหมดแล้วทำไมต้องมาจ้างเต้าอีก
1: ครับ
0: ก็ยังมีรุ่นถัดไปที่จะต้องเต้าแล้วก็ได้เยอะด้วยแล้วดีกว่ารุ่นแรกอีกนะรุ่นแรกเอาไปคนมาตัดปุ๊บทุกคนก็บอกว่ามันอ่อนมั้ยเนี่ยเพราะมันเขียวจังพี่พรก็ไม่รู้มันร่วงสุกแล้วนะมันสุกร่วงแล้วนะแกะเนื้อมาเนื้อข้างในดีมากเปลือกบางมากเนื้อหนามมันรีบรสชาติอร่อยพี่พรบอกโอ้ขายได้ดีน้องเกียร์ไปปุ๊บนี่คือหลงไม่ต้องคัดไม่ต้องเลือกเลยก็ถือว่า 75% ขึ้น AB ทั้งหมด
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งแปลงไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นแปลงที่ผู้หญิงทำแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นพี่พรบอกว่าตั้งแต่ใช้มามันได้ผลแบบที่น้องเกียร์พูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยเกียร์ก็ถามว่าแล้วคุยกันแบบเนี้ยแค่คุยทำไมพี่พรถึงเชื่อมั่นว่าเกียร์สามารถนำพาผลผลิตพี่พรขึ้นตาช่างได้ก็มาจากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สวนทุกครั้งที่ฉีดพ่นมันดีขึ้นทุกครั้งและผลผลิตมันดีพี่เกียร์มีคลิปนะเดี๋ยวเกียร์มีคลิปเสียงแต่รอภาพก็ถามพี่พรว่าพี่พรส่งรูปให้เกียร์ดูมั่งได้ไหมน้องเกียร์ต้นพี่สูงเป็น20 กว่าเมตรมันตายมันมองไม่เห็นพี่ไม่สามารถซูมได้พี่ทำไม่เป็นไว้มีโอกาสจะไปเยี่ยมถึงสวนไว้มีโอกาสจะไปเยี่ยมถึงสวนนะพี่พรเดี๋ยวถึงคิวชุมพรแล้วเดี๋ยวจะแวะไปหาพี่พรด้วยนะคะคือเกียร์ไม่จำเป็นต้องแปลงใหญ
1: ่ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องแบบมีเป็นหมื่นต้นเหมือนพี่บันเทิงก็ไปเยี่ยมไปหาเหมือนพี่บันเทิงอ่ะเขาถึงยากนะเธอรู้ไหมไม่มีเวลาผู้ชายอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่มีเวลาให้เรานะคะแต่ก็ยังมีภาพส่งมาให้ทุกรอบนะคะนานๆไปเจอกันครั้งหนึ่งก็ถือว่าขอบคุณแล้วแหละขอบคุณที่เปิดโอกาสขอบคุณที่เปิดใจขอบคุณที่เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปดูแลสวนที่เป็นที่รักของเขา
1: ครับ
0: นะเราก็ดีใจมากๆแล้วนะพี่ช้างก
1: ็
0: ถือว่าผลผลิตทุกคนมันดีค่ะพี่ช้างพอมันดีปุ๊บเนี่ยเราก็เดินได้อย่างมั่นใจเราไปตรงไหนเราก็มีมิตรเพิ่มขึ้นน่ะพี่ช้างไม่ใช่มิตรฉาชีพนะเรามีมิตรภาพที่ดีมีญาติพี่น้องเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ที่ไปมันเป็นความสุขกับการทำสวนเกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเป็นแบบเนี้ยกับทุกพื้นที่เลยที่ฟังเราอยู่ไม่ว่าคุณทำพืชอะไร
1: เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะคุณปลูกพืชปลูกผักปลูกพริกนะปลูกมะนาวนะครับนี่ก็ใช้ได้
0: ค่ะ
1: นะฮะมะนาวของเสี่ยเล็กเป็นไงครับเนี่ย
0: มะนาวเสี่ยเล็ก ถ้าใครที่ติดตาม

0: ตามแฟนเพจกันอยู่เรื่อยๆจะเห็นว่าพี่เกียร์จะขึ้นไลฟ์สดเนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะมาพบปะมา
1: ใน
0: พู
1: เพ
0: ด
1: จ
0: ค
1: ป
0: ุ
1: ุ
0: ย
1: ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัท
0: ใช่ทีนี้เนี่ยเสียเล็กคุณภากรนะฮะซึ่งอยู่ที่
1: อำเภอสัตช
0: นจังหวัด
1: ศรีธรรมราช
0: ใช่เขาก็ทำทุกอย่างเลยค่ะเสียเล็กเนี่ยเป็นลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทมายาวนานมากนะอยู่กันมานานมากแล้วไม่เคยให้ออกชื่อออกเสียงเลยนะไม่ก็ให้ไปชมสวนนี่เกียร์คบกับเขามาจะ20ปีแล้วโอกาสที่เกียร์ชมสวนคนน้อยมากค่ะท่านผู้ฟังนะเขาบอกอย่ามายุ่งกับกู
1: น่าจะเริ่มออกอากาศรายการเราครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่เราไปญ
0: ี
1: ่ปุ่นใช่ไหมที่วัดอะไรสักอย่างหนึ่ง
0: ใช่
1: ที่นั่นแหละที่เราจับพี่เล็กมาออกเสียงวิทยุ
0: ใช่ ได้มาคุยวิทยุครั้งนั้นครั้งแรกแล้วก็เมื่อวานซืนเมื่อวานซืนเขามาทานที่ร้านนะคะ
1: ค
0: มาทานที่ตังเกียอยู่บ่อยๆนะแล้วก็บอกว่านี่เธอมะนาวฉันน่ะออกแล้วนะฉันนี่เธอเขาก็จะเล่ากับพี่เกียร์เนี่ยเธอฉันขายมะนาวกิโลละ140บาท
1: ครับอุ้ยแพงกว่าทุเรียนอีก
0: ก็ใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันตอนมะนาวใหม่หมดแล้วนะมะนาวต้นพันธุ์ที่เธอไปซื้อให้ฉันมาเนี่ยตอนนี้ฉันตอนใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: แล้วฉันจะปลูกมะนาวเดี๋ยวมีทุเรียนต้นไหนที่มันดูแล้วมันทำยากในแปลงคนดู
1: แล
0: คนดูแลไม่พอหรือเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นมะนาวหมดเลยจะปลูกมะนาวสัก 2,000 กว่าต้น
1: ครับ
0: และแล้วเขาก็บอกเอางั้นเอามะนาวคือเขาเอามาให้พี่เกียร์อย่างเงี้ยพี่บอกว่ามาเดี๋ยวพี่เกียร์อุดหนุนแต่เอา10กิโลพอนะฉันคงใช้เป็นอาทิตย
1: ์
0: เพราะว่าที่ร้านเกียร์ไม่ได้ใช้มะนาวใช้นิดหน่อยในข้าวยำซึ่งมันไม่ได้มากในแต่ละวันนะคะแล้วก็ใช้ชงน้ำนะคะแต่ที่บ้านเกียร์เนี่ยเกียร์ชอบทานมะนาวสดไม่ชอบมะนาวเป็นขวดที่เขาคั้นตั้งไว้แล้วในห้างเนี่ยคือไม่ใช้เกียร์ก็แนะนำนะร้านอาหารที่ทำร้านอาหารคุณอย่าใช้ของแซงว่าคุณต้องใช้ของสดแล้วรสชาติอาหารมันจะอร่อยนะคะพี่เกียร์ก็สั่งเขามาแล้วก็บอกเขาว่าเอามาเผื่อด้วยนะเดี๋ยวจะเอาไปฝากพักพวกที่เปิดร้านอาหารอยู่ซึ่งเขาขายอาหารใต้ก็คือครัวในหนัง
1: ก็ต้องใช
0: ้พี่เกียร์ก็ส่งให้ครัวในหนัง20กิโล
1: ครับ
0: ครัวในหนังโทรมาบอกเลยค่ะพี่ช้าง
1: ว่า
0: น้องมะนาวน้ำเยอะมากสั่งอีกเอาอีกวันนี้ก็ทำอีก40กิโล
1: ครับ
0: นะคะมะนาวเยอะมากคนที่จ่ายตังคุ้มค่ะพี่ช้างท
1: ่
0: านผู้ฟังคือจ่ายตังคุ้มแล้วพี่เล็กเนี่ยฉีดพ่นแบล็คแคทกันมาตลอดตั้งแต่ต้นพันธุ์สัก10กว่าปีแล้วเนี่ยมะนาวเนี่ยพี่เกียร์หาต้นพันธุ์ให้เขาเกือบ20ปีแล้วนะพี่ช้างแล้วไซส์ลูกมันใหญ่ขึ้นจากเป็นแป้นนะเป็นมะนาวแป้นเพชรกับแป้นรำไพนะคะสวนของพี่เล็กนี่จะเป็น2สายพันธุ์แล้วก็ลูกที่ใหญ่นะก็คือ6นิ้วกว่า6นิ้ว4มิลแล้วก็ลูกเล็กของเขาก็อยู่ที่5นิ้ว7มิลค่ะซึ่งมันใหญ่แล้วผิวมันดีมันเงาเปลือกบางน้ำเยอะเกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่มีมะนาวอยู่ค่ะ
1: ได้เอาไปแคทไปใช้
0: เอาไปใช้เถอะค่ะแล้วเนี่ยพี่เล็กมีเก็บทุกวันวันละ1,000กิโลวันละ800กิโลวันละ200กิโลคือมีเก็บทุกวันแล้วก็ดกทั้งปีค่ะพี่ช้างจะถูกจะแพงให้ได้มีผลผลิตขายเถอะค่ะอย่ารอเอาไว้หน้าแล้งอย่างเดียวมันพลาดนะคะเดี๋ยวมันพลาดได้สำหรับคนที่ดูแลไม่ถึงนะพี่ช้างมันก็พลาดได้ผลผลิตน้อยน้ำไม่มีเห็นไหมเวลาเราเจอมะนาวหน้าแล้งไม่มีน้ำพี่ช้างรีบขายเพราะราคามันดีแต่ผู้บริโภคปลายทางซื้อมะนาวมา10กิโลได้ใช้เห็นเป็นน้ำจริงๆไม่ถึง5กิโล
1: แพงก็แพง
0: ถูก ก็กลายเป็นว่าลูกหนึ่ง19บาทเท่ากับเราซื้อ36บาทอ่ะพี่ช้างเพราะว่าลูกได้ลูกเว้นลูกอ่ะมันได้น้ำน้อยดังนั้นเนี่ยเกียร์ก็อยากให้คนที่เป็นเกษตรแล้วก็ทำเรื่องนี้ค่ะรองเปิดใจแล้วไปใช้แล้วคุณจะได้มีมะนาวที่ดีมีคุณภาพแล้วไม่เป็นแคนเกอร์นะคือโรคน้อยมากนะคะแล้วก็มะนาวผิวก็ใสผิวเงาผิววาวเลยแล้วก็น้ำเยอะมากๆอันนี้ก็หลายๆแปลงที่ใช้อยู่พี่สมเกียรติเนี่ยเสียดายแล้วพี่สมเกียรติรู้ไหมว่าพี่เล็กเนี่ยปลูกมะนาวในระหว่างร่องทุเรียนแล้วก็ปลูกมะละกอก็อยู่ระหว่างร่องทุเรียนด้วยนะคะเขาก็แล้วแต่การบริหารจัดการทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปปลูกอยู่ที่ร่องปาล์มด้วยอยู่ที่การจัดการของแต่ละพื้นที่ว่าโซนไหนวิ่งรถวิ่งโซนไหนปลูกได้ไม่ได้ทุกคนรู้พื้นที่ของตัวเองพี่เล็กบอกว่าอย่าได้ว่างสั่งท่อนมันไปจากตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรพระพรหม
1: ครับ
0: สั่งย่านมันยอดมันไปจากพระพรหมที่เป็น
1: ไปปลูกอีก
0: ไปปลูกมันค่ะ

0: แล้วตอนนี้ก็เก็บไปแล้ว1 รอบแล้วก็ยอดมันนั้นก็เอามาแช่ที่บอกว่าพี่เกียร์ให้แช่4 ชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณเล็กเขาแช่ไป1 คืน
1: อืม
0: แล้วก็บอกว่าฉันแช่1 คืนรากมาเต็มหรือดีกว่าที่เธอให้ฉันแช่4 ชั่วโมงอี
1: อ
0: ก
1: ืม
0: ไอเราก็ให้เขาแช่4 ชั่วโมงเขาก็บอกว่ารากมันมาเต็มรากมันดีมากนะคะก็เลยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่คนเปิดใจแล้วเริ่มได้ทําแล้วเขาก็ได้ผลไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: เขาได้ผลจริงๆมะนาวดีมากแล้วก็1 ลูกคุณรู้ไหมว่าบีบลงมาในแก้วแบบเนี้ย
1: อืม
0: มันจากก้นแก้วขึ้นมาวัดมาคือ2 เซนอะ
1: ครับ
0: น้ําเยอะมากๆแล้วก็วันนั้นไลฟ์สดก็ชิมมะนาวให้ทุกคนดู
1: อือ
0: ร่อยค่ะหอมมะนาวหอมมาก
1: อันนี้คือลูกเดียวนะที่ว่าเราบีบใส่แก้วมา
0: บีบใส่แก้วแล้วก็
1: อ
0: ม
1: ื
0: ัน
1: ม
0: โอ้โหมันเยอะจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: คุณนันทวัฒน์พุทธกำเนิดบอกว่าสวัสดีครับพี่ช้างวันนี้ทุเรียนชุมพร
1: มาไหม
0: มานครอีกแล้วครับมาแล้วเหรอมายัง
1: ไม่เห็นข้างหน้าไม่รู้
0: ค
1: มา
0: ุณ
1: ตร
0: ม
1: ง
0: า
1: ไหน
0: ช้านะ
1: อันนี้มาถึงดีเจโอทักเหรอ
0: น้องโอเหรอคะน้องดีเจโอเหรอคะคุณมาแล้วยังมาแล้วยังอ่ะให้ส่งข่าวมาด้วยว่ามาไหมเราจะได้ดูแลท่านถูก
1: เออ
0: ถ้า
1: โทรมาหน่อย
0: เมื่อ
1: คุณ
0: ว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่มีคนไม่ได้หลายคน
1: ใช่
0: ขับรถมาปุ๊บน้องเกีย
1: โหมด
0: ทำไมไม่คือพี่เกียร์ไม่ได้อ่าน
1: อื
0: ข
1: ม
0: ้อความไงพี่ช้าง
1: ตอนไล
0: ใช่ตอนไล
1: จะ
0: ฟ์
1: ม
0: ส
1: ีอ
0: ด
1: อ
0: ไ
1: เ
0: ม
1: ด
0: ่
1: อ
0: ได
1: ร
0: ้
1: ์
0: อ่
1: ส
0: า
1: ั
0: น
1: ่ง
0: ข้
1: ม
0: อ
1: า
0: ความแล้วมีคนอินบ็อกมา
1: ค
0: บ
1: รา ัง บ
0: คนขับรถผ่าฝนมอเตอร์ไซค์ผ่าฝนมา
1: อืม
0: แล้วก็เดินคอตกไปว่าไม่ได้อะไรอย่างนี้นะดีเจโอถ้ามากำลังเดินทางครับถึงท่าศาลาแล้วมาไม่ทันฉีกทุเรียนในห้องส่ง
1: อืม
0: มาไม่ทันฉีกทุเรียนในห้องส่งถือว่าการทำการเดินทางผิดพลาดมากนะคะการเดินทางของน้องโอผิดพลาดมากเลยนะคะ
1: ก็ไปขายที่ไหน
0: ก็
1: เ
0: ห
1: ห
0: น
1: ม
0: ้
1: ื
0: า
1: อนเ
0: ร
1: ด
0: ้
1: ิ
0: าม นเหมือนเดิม
1: นะก็ตอนนี้มันบ่าย3:30
0: อ่าฮะ
1: ก
0: ร
1: ็
0: า
1: ส
0: ค
1: ั
0: าก เด
1: ส
0: ิ
1: ี
0: ม
1: ่
0: ไหม
1: โม
0: ค
1: ง
0: รับ
1: น่าจะถึง
0: ราคาเดิมไหมครับส่งข่าวมาด้วย0754191225ค่ะน้องโอ
1: ครับ
0: 0754191225นะคะผลงานรอบที่แล้วที่ทุกคนเอาไปก็ถือว่ามันจะมีคนที่มันจะมีทุเรียนที่
1: อื
0: ไม
1: ม
0: ่สุกอยู่
1: ครับ
0: ส่วน
1: ลูก
0: หน
1: ใ
0: ึ่ง
1: หญ่ๆหน่อย
0: แล้วบางคนแกะไปปุ๊บเนี่ยคือมันยังไม่สุกเขา
1: ใช
0: ก็ท
1: ่
0: านไม่ได้กันอยู่
1: ค
0: ส
1: ร
0: ั
1: ัก บ
0: 2 คนนะที่ลูกค้าแบ่งจากพี่เกียร์ไปคืออ
1: ืม
0: พี่เองเป็นคนที่พยายามเลือกเอาที่แบบไว้กินวันหลัง
1: ครับ
0: เอาไว้แต่พอเขามาแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็แบ่งของเราให้แต่
1: อ
0: เ
1: ื
0: ขาม มีความรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะแกะได้เลย
1: จะ
0: พอ
1: กิน
0: แก
1: เละ ย
0: เสร็
1: เ
0: จ
1: งี้ย
0: ก็ไม่สุกน
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: ก็รอบนี้เป็นยังไงแต่ทุกคนที่อินบ็อกซ์มาบอกว่าทุเรียนอร่อยมากมีก็แจ้งอีกนะพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่าน
1: ค
0: ใ
1: ร
0: ห
1: ั
0: ้
1: บ
0: ฟัง
1: อืม
0: คุ
1: อ
0: ณ
1: ่ะ
0: คุย
1: เอ
0: ไ
1: า
0: ป
1: เป็น
0: ก่
1: ว
0: อ
1: ่
0: น
1: าตอนนี้นะก็เป็นทุเรียนนะครับจากจังหวัดชุมพรนะของดีเจโอนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่บุกมาถึงห้องส่งเรา
0: ใช่
1: กันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปจําหน่ายขายกันนะครับประมาณสัก15 นาทีก็หมด
0: หมด
1: นะฮะที่หน้าร้านตังเกียร์ไตเตียมนะครับนะบริษัทแบ็คแคปเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจบรายการเนี่ยก็ไปที่โน่นเลยนะฮะดีเจโอไม่ต้องมาสถานีแล้วก็ไปรอที่เดิม
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่ต้องการทุเรียนหมอนทองแต่ตอนนี้กําลังขอราคาอยู่ว่าราคาเท่าไหร่วันนี
0: ใ
1: ้
0: ช่
1: นะ
0: น้องอุเนี่ยเขาซื้อไปแล้วก็บอกว่าพี่เกียร์ทุเรียนเนื้อละมุนกำลังดีเลยค่ะพี่
1: ค
0: ข
1: ร
0: อบ
1: ับ
0: คุณมากนะคะเปลือกบางเฉียบเล
1: อ
0: ย
1: ืม
0: นะก็ส่งมาให้แล้วก็เราเห็นใครอย่างน้องฟิลเอ้ย
1: ครับ
0: ดีเจจันเจ้าเอ้ยทุก
1: อ
0: ค
1: ื
0: นก็
1: ม
0: บอกว่าทุเรียนอร
1: อ
0: ่อ
1: ร
0: ย
1: ่อย
0: นะคะ
1: ครับ
0: ก็ลองดูค่ะว่าวันนี้เนี่ยที่หน้าร้านตังเกียนะคะคุณก็อีกครึ่งชั่วโมงแหละเขาคงจะถึงหน้าร้านพอดีว
1: อ
0: ่
1: ื
0: าม สี่โมงกว่าๆนะคะคุณก็ไปหาซื้อกันได้เลยวันนั้นคนลุมกันแบบแป๊บเดียวจ
1: ใช
0: ริง
1: ่
0: ๆนะคะพวกเราก็
1: ครับ
0: โทรมาแล้วโอเ
1: เ
0: ค
1: ดี๋ยว
0: สว
1: ป
0: ัส
1: ิด
0: ดี
1: วิ
0: คร
1: ท
0: ับ
1: ยุก่อนเนาะ
2: คร
1: สว
2: ั
1: ัสดี
2: บ
1: ค
2: ส
1: ร
2: วัสดี
1: ั
2: ค
1: บ
2: รับสวัสดีพี่กี่หางพี่เกียร์นะครับ
1: คร
2: ค
1: ั
2: รับ บ
1: ผ
2: ผ
1: ม
2: ม
1: วันนี้กิโลเท่าไหร่ถามราคาก่อน
2: วันนี้ทุเรียนราคาขึ้นครับที่ชุมพรเนี่ยราคาขึ้นแบบกระโดดมากเลยนะฮะวัน
1: ค
2: น
1: ร
2: ี้
1: ับ
2: นะครับก็เลยต้องขายโลละ120ครับ
0: ห
1: ว
0: น
1: ั
0: ึ
1: น
0: ่ง
2: นี้
0: ร
2: เ
0: ้
2: ป
0: อ
2: ็
0: ย
2: น
0: ย
2: หน
0: ี
1: ึ
0: ่
1: ่ง
0: สิบบ
1: กิ
0: า
1: โล
0: ท
1: 120 บาทนะ
0: ใช่เมื่อ
2: ใช
0: วา
1: ่
0: นเจ๊
2: ค
0: น
2: ร
0: ้
2: ับ
0: ำไปขายก็100ที่ลงได้เอบีเนี่ย110 บาทเม
1: อ
0: ื่
1: ือ
0: ว
1: ม
0: านนะ
1: ครับคร
0: อ
1: ับ
0: วันนี้ราคาดีแหละสำหรับคนที่กำลังตัดทุเรียนราคาก็เริ่มขึ้นนะค
1: ครั
0: ะ
1: บ
2: ครับแล้วก็ใครที่รอบที่แล้วเจอทุเรียนไม่สุกเดี๋ยววันนี้ผมให้กินฟรีครับ
0: น้องบูมาเลยน้องบูมาเลย
1: ตอนนี้น้องอู้ยกมือแล้วครับ
0: ไอ
1: ย
0: ใจ
1: กเผื่อพี่ช
0: ร
1: ้าง
0: ้อ
1: ด้ว
0: น
1: ย
0: ยักเผื่อพี่ช้าง เรามีแกะให้ชิมด้วยไหมครับน้องโอหน้าร้านเดี๋ยวมีแกะให้ชิม

0: ชิมนะคะแล้วก็คุณชิมก่อนว่าคุณอยากได้รสชาติเขาอร่อยนะคะแล้วก็ที่คนซื้อไปที่ฟีดแบ็กมาหาพี่เกียร์เขาก็บอกว่ารสชาติอร่อยค่ะน้องโอ๋
1: ครับวันนี้เนื้อประมาณไหนจ๊ะ
2: สุกเหมือนเดิมครับสุกเหมือนเดิม
1: สุกเหมือนเดิม
0: ก็คือพร้อมทานเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ใครที่อยากทานทุเรียนเลยในวันนี้ไปเอาได้เลยแล้วก็อันนี้เราจากที่เราชิมรอบที่แล้วนะพี่ช้างอร่อย
1: ครับ
0: เนื้ออร่อยละมุนเลยหวานเลยค่ะนะ
2: ใครยกความดีให้ปุ๋ยแบ็คแคทนะครับ
0: ไอ้ยา
1: เพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคท
0: ครับ
1: แล้วก็ปลอดสารด้วย
0: เออใช่
2: คร
0: ับ
2: เด่นครับ
1: ครับอันนี้การันตีเลย
0: อันนี้คือบางคนเอาไปก็ยังมีเรื่องของราบ้าง
1: ครับ
0: ก็ยังเห็นอยู่บ้างคือไม่ได้ใส่กิ๊กเพราะน้องโอบอกว่าเป็นทุเรียนที่คัดแล้ว
1: ครับ
0: นะคะก็แต่ก็เป็นทุเรียนที่สุกเลยก็ใครที่อยากได้ทุเรียนเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้าร้านตังเกียนะคะทุกคนขา
1: หมู่บ้านเมืองทองครับ
0: ค
1: ่ะใครฟังรายการกันอยู่เดี๋ยวก็ไปเจอกันได้เลยนะประมาณสี่โมงน่าจะถึงแหละ
0: 120บาทนะคะวันนี้ราคา
2: ก็ประมาณ300กิโลครับ
0: 300กิโลนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเจอกันน้องโ
2: อครับผม
0: ไปวางไว้ก่อนเลยค่ะขายก่อนได้เลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะจะถึงหน้าร้านตังเกียนะคะคุณก็

0: ไป
1: จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้กิโลกรัมละ120บาทนะครับ120บาทครับอันนี้ถือว่าไม่แพง
0: ถามว่ารับคนละครึ่งไหม
1: ไม่น่าจะได้ลงทะเบียนทันเอาร้านตังเกียรับไหมล่ะ
0: ฮะให้ช่วยแบบนั้นอีกเหรอ ตังเกียนะ
1: เอาแบบนี้แหละแบบนี้เขาก็ขายไม่ทันแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: นะฮะเขาก็ขายไม่ทันแล้วไม่ต้องเข้าโครงการหรอกนะครับกิโลละ120บาทเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้ยาราแบล็คแคทวันปลอดสารพิษ
0: แ
1: น่นอนอันนี้ปลอดภัยด้วยนะครับ
0: อันนี้แน่นอนค่ะที่ทุเรียนที่ถึงเคมีมากๆเนี่ยมันจะมีความแปลงๆในเนื
1: ้อ
0: คุณจะกินไปปุ๊บสักได้1เม็ดพอขึ้นเม็ดที่2คุณจะเริ่มแบบเผาๆแล
1: ้
0: วมันระอุในลำคอแล้วนะคะมาดารีบอกว่าเป็นเชื้อราใบติดใช้แบล็คแคทวันบวกยาปุ๋ยแบล็คแคทได้เลยค่ะแต่ว่าแบล็คแคทวันเนี่ยมะต้องใส่400ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะคะถ้าตอนนี้มันเกิดเป็นใบติดไปแล้วนะคะให้ใส่ปุ๋ยแบล็คแคท200ซีซีชนิดผง4ช้อนนะคะแล้วก็ปุ๋ยยาเชื้อราแบล็คแคทวัน400ซีซีค่ะมะนะคะแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะแนะนำฉีดช่วงเช้าเวลาเราเป็นเรื่องของโรคเป็นเรื่องของเชื้อรานะคะแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าจะได้ผลดีที่สุดในการยับยั้งไม่ให้เชื้อรากระจายทำแบบนี้สัก3รอบอัตรานี้สัก3รอบนะคะมะแล้ว
1: จัดอยู่ตั้งนานมีแต่แก้วมะนาวอยู
0: ่ไม่ได้เปิดหน้า
1: พอคุยเรื่องทุเรียนแล้วลืมหมด
0: นะคะก็ใช้แบบนี้สัก3รอบเพื่อหยุดการกระจายเชื้อรานะคะมะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ในอัตราเดิมได้เลยไม่ต้องบวกยาเชื้อราตัวอื่นนะคะมีแบล็คแคทวันแล้วใช้ไปเลยนะคะไม่ต้องบวกเชื้อราตัวอื่นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลูกที่แขวนอยู่มีระยะไหนมะช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูแลกันถูกต้องค่ะ
1: ครับผมนะครับสวัสดีทักทายคุณคนึงนิดจันทรายศด้วยนะครับสวัสดีดีเจหนุ่มหล่อสาวสวยคุณประสิทธิ์ชนะรบนะครับสวัสดีพี่เกียร์แล้วก็ดีเจช้างด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: 15:40 นขออนุญาตพัก1เพลงครับฝากเพลงนี้กับลุงเจียมโรงแรมขนมซันไรส์กับวันเกิดวันนี้ด้วยนะฮะ6มิถุนายนนะปีนี้ก็ย่างเข้าสู
0: ่ปีที่
1: 60แล้ว
0: โอ้ย600นั้นมาแบ่งหนูนะลุง
1: มอบเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับ
2: กูว่าแกกูแค่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนมึงรอยยนต์

0: ชื่อเพลงว่ากูยังแน่นะครับบทเพลงนี้นะมอบให้พิเศษสำหรับลุงเจียมด้วยละกันนะครับรวมไปถึงใครที่มีวัน
1: คล้ายวันเกิดน
0: ะ
1: ฮ
0: ะตรงกับวันนี้นะกูยังแน่กูยังไม่แก่นะครับแต่คนที่ร้องเพลงนี้ส่วนมากแก่ทุกคนนะผมดูแล้ว
1: เพราะว่าอยากบอกว่าตัวเอง
0: ปลอบใจ
1: ตัวเองก็ขอให้ลุงเจียมมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ยังคงเป็นบุคคลที่แบ่งปันความสุขมาให้พวกเราแบบนี้เรื่อยๆได้เสมอไปนะคะ
0: ครับผมนะครับ15นาฬิกากับ45นาทีนะใครต้องการทุเรียนหมอนทองจากสวนจังหวัดชุมพรเป็นสวนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราม Black Cat 1เจ้าของสวนมาขายเองนะครับกิโลละ120บาทพร้อมรับประทานได้เลยนะครับอันนี้ก็แวะไปเจอกันที่ร้านตังเกียนะครับหน้าในหมู่บ้านเมืองทองนะครับได้เลยจ้ะเดี๋ยวเจอกัน
1: เดี๋ยวเจอกันค่ะแล้วก็เราก็จะได้ชิมด้วยชิมก่อนซื้อ
0: ครับ
1: นะคะชิมก่อนซื้อแล้วคุณก็
0: ชิมคนละเมล็ดก็พอนะถ้าชิม
1: อย่าคิดมากสิค่ะ
0: วางไม่ไหวนะ
1: ไม่ได้คนละลูกก็ไม่ได้นะคะถือว่าเดี๋ยวไม่พอให้ชิมนะ
0: ก็เรียกว่าต้องซื้อพอดีถ้าชิมลูกหนึ่งอ่ะ
1: อิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวจะบอกน้องๆหลายๆคนเลยที่มาแล้ววัน

0: นั้นก็
1: ไม่
0: ไม
1: ไ
0: ่
1: ด
0: ได
1: ้
0: ้นะคะก็วันนี้ก็มาอยากกินกันใหม่
1: แฟนรายการวันนั้นก็หลายคนนะที่ฟังรายการกันอยู่มีจากร่อนพี่บูนจากในเมืองขับมอเตอร์ไซค์กันมานะครับในห้างเป็นไงบ้างไม่รู้วันนี้เข้าเมืองหรือเปล่าปกติอยู่ทุ่งฝงไง
0: แล้วในห้างไม่ส่งข่าวเหรอคะว่าอร่อยไหม
1: เงียบ
0: ไม่ในห้างได้ชิมวันน
1: ั้
0: น
1: น่าจะอร่อย
0: ในห้างได้ชิมแล้วก็เลยซื้อ
1: ใช่
0: นะคะวันนั้นเราแกะแล้วก็น้องจันเจ้านี่ชิมไปสองภู
1: ครับ
0: อิ่มเลยข้องเองแก็บ
1: เขาเองก็แกะมาเพื่อนกินต่ออ
0: ๋อเหรอ
1: เห็นอยู่แต่ดีเจช้างไม่ได้กินขี้เกียจข้ามถนน
0: คุณเกียร์กินค่ะ
1: จ้ะ
0: คุณเกียร์กินของน้องจันเจ้าค่ะ
1: เอาคืนได้เจ้ากินของเขาไปเยอะนะ
0: ก็มากันใหม่แล้วกันนะคะสำหรับ ทุเรียนฉีดพ่นปุ๋ย Black Cat นะคะใครที่มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat ช่วงนี้ก็จะมีสระอินโดนะ
1: สุมาลี
0: ของลุงคมนะคะก็เมื่อวานเนี่ย50กิโลเป๊บเดียวเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะคะหมดแล้วก็ถือว่าอร่อยยิ่งฉีดพ่นต่อเนื่องหลายๆรอบผลผลิตรสชาติของผลผลิตก็ยิ่งอร่อยค่ะพี่ช้างนะคะพี่เกียร์ก็ส่งไปให้คนนั้นคนนี้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะกินกันแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับอินโดเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกใจสำหรับทุกคนเหมือนพี่ช้างที่ไม่ชอบสระอินโด
1: เพราะมันกินได้แต่ได้กินได้ไม่เยอะ
0: เพราะมันไม่ฉ่ำแต่อย่างเกียร์เนี่ยเกียร์เป็นคนชอบสระอินโดแต่ใครที่มีค่าเบาหวานเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายนะแนะนำเลยนะต้องทานสระอินโดเ
1: พราะสระอินโดไม่กินสระลอยแก้ว
0: เบาหวานมันก็ยิ่งเพิ่มสิคุณมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สำหรับคนที่รักษาโรคเบาหวานนะคะแล้วก็มีความโหยอยากได้ความหวานอย่างเงี้ยค่ะแทนที่คุณจะไปถ่ายท้อง
1: เพราะว่ามันจะมีดูแล้วมันจะมีกากใยอะ
0: ใช
1: ่ไห
0: ม
1: ม
0: ันถ่ายท้องดีมันเป็นตัวระบายอย่างดีเลยสำหรับคนที่แต่มันไม่ได้แบบจู๊ดแบบนั้นนะแต่มันถ่ายท้องเช้ามานี่คือมันหมดท้องหมดพุงหมดไส้แน่นะแต่ว่ามันก็เป็นการถ่ายท้องแบบไม่จุกไม่เสียดมันคือธรรมชาติอะที่เรากินแล้วกากใยมันเยอะอะท่านผู้ฟังเราก็กินกันเป็นกิโลเนาะเรากินเยอะมากเราเป็นคนชอบสระอินโดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณแกะเสร็จนะคุณผ่าแล้วเอาเมล็ดออกแล้วคุณแช่ตู้เย็นนะท่านผู้ฟังโอ้ยอร่อย
1: ดีแหละเราชอบไม่เหมือนกัน
0: จ้ะแต่คุณก็ดัน
1: จะได้ไม
0: ่
1: จะได้ไม่แย่งกันแต่ทุเรียนเราก็ชอบเนื้อไม่เหมือนกันไง
0: ใช่
1: แต่หลังๆนี้ก็ไม่ได้นะคุณเกียร์เริ่มไปกินเนื้อแบบนี้แล้วนะผมนี่ไม่เคยเปลี่ยนนะแต่คุณเกียร์เริ่มเปลี่ยนรสนิยมแล้วนะ
0: แต่จะพยายามเก็บไว้ให้เธอแล้วกันแต่ก็พยายามนะไม่ได้รับปากว่าจะถึงไม่ถึงเพราะมันอร่อยมากจริงๆ
1: เดี๋ยววันนี้ก็ไปหมอนทองก่อนแล้วกันนะ
0: ไปหมอนทองของ DJ O ก่อนแล้วกันนะ
1: แล้วเดี๋ยวก้านยาวนี้น่าจะต้องอาทิตย์หน้าค่อยมาเล่าให้ฟังแต่ช่วงกลางอาทิตย์น่าจะได้กินก่อน
0: คุณพี่เก๋บอกไว้ก่อนนะก้านยาวถึงแม้หอมแล้วมีกลิ่นหอมหอมออกมาแล้วคุณอย่าเพิ่งแกะนะวันที่มันหอมคุณทิ้งไว้อีกสักวัน2วันแล้วคุณค่อยแกะเพราะว่าก้านยาวเนี่ยเราต้องทานเนื้อแบบเละๆมันจะเหนียวนุ่มอร่อยพอดีถ้าคุณทานเนื้อห่ามมันจะไม่อร่อยสำหรับทุเรียนก้านยาวค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ก้านยาวพวงมณีกระดุมนะคะแล้วก็มูซันคิงแล้วก็หนามดำโอฉีพวกเนี้ยค่ะคุณไม่สามารถทานแบบเนื้อห่ามได้มันจะไม่อร่อยนะมันเป็นแป้งมันยังเป็นแป้งมันยังไม่เนียนมันไม่ครีมมี
1: ่โอ้นี่พอพูดถึงนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่จำได้เหมือนกับว่ามีใครมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าจะทำทุเรียนเหนียวอะไรให้กินอ่ะเหนียวมูน
0: เดียวไม่ใช่เข้าฝันฉันจะเป็นคน
1: เอาหรอรอโอ้ผ่านอาทิตย์นึงยังไม่ได้กินเลยอู
0: ้พี่เกียร์บอกว่า ทุเรียนนี้ เนื้อของดีเจโอเนี่ยค่ะเอาไป
1: บอกว่าจะทำให้กินดีเจช้าง
0: พี่เกียร์พูดเหรอ
1: ใช่ย้อนเทปจ้ะ
0: ฟันเลย
1: เดี๋ยวจะทำให้ดีเจช้างกินว่า
0: เดี๋ยววันนี้ไปเอาน้องโอ้เดี๋ยวขับรถเลยไปซื้อข้าวเหนียวมูนจากบ้านน้องโบมันครึ่งกิโลแล้วเดี๋ยวแกะของดีเจโอแล้วให้ดีเจช้างกินหน้าร้านตังเกียเลยค่ะทุเรียนข้าวเหนียวมูนโอเคไหมได้แล้วโอเคบอกน้องอําไปก็ได้น้องอําไปซื้อก่อน
1: ครึ่งกิโลเก็บมาเขามาส่ง
0: ครึ่งกิโลก่อนแค่นั้นพออย่ากิน
1: คนอื่นก็กินอีกด้วยมั้ย
0: เอา1กิโลแล้วไปเลยเดี๋ยวไปขายน้องโบน้องโบเขาขายข้าวเหนียวทุเรียนไงเพราะทุเรียนอร่อยอร่อยเดี๋ยวโทรไปบอกน้องโบนิดนึงน้องโบลูกค้าจะได้
1: เอาเหน
0: ีย
1: วมาด้วยแล้วมาซื้อทุเรียนด้วย
0: แล้วบอกน้องอําไปบอกน้องโบด้วยนะว่ามีทุเรียนแบบเนื้ออร่อยมากๆเลยนะฮะเผื่อถ้าน้องโบอยากให้แบบลูกค้าเขาจะได้ทานอร่อยอร่อยอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เราก็ต้องซื้อเหมือนกันครับ
0: ใช่ แล้ววันนั้นเกียร์ก็ซื้อเยอะมาก
1: นอกจากผมก็สิบกว่าลูกอ่ะ
0: เกียร์ก็ซื้อไป

0: พันกว่านะ 1,700
1: ผม 2,000 กว่าจ้ะ อะไรนะ
0: เราก็สนุกสนานมาดารีบอกว่าลูกขนาด1กิโลอะคุณฉีดพ่นเข้าไปในลูกนะมาดารีขาฉีดชุ่มๆเลยนะคะฉีดเข้าไปในลูกชุ่มๆแล้วก็ฉีดใบในอัตราที่เกียร์บอกไปเมื่อกี้คือชนิดผงยอดมันเดินไหมคะช่วงนี้ยอดเดินไหมชนิดผง4ช้อนชนิดน้ำ200ซีซีและก็ยาเชื้อรา400ซีซีนะคะมาดาลีแล้วคุณฉีดช่วงเช้านะคะทำแบบนี้3รอบติดต่อกันอย่าห่าง5วันครั้งนะคะเราต้องการคุมโรคเชื้อรากันก่อนนะคะหลังจากนั้นระยะเวลาในการฉีดพ่นก็ไปอยู่ที่ 7-10 วันเหมือนเดิมได้เลยนะคะแล้วก็อัตราเดิมก็คืออย่างละ200ซีซีได้เลยนะคะอันนี้เราต้องการจะคุมราไปติดก่อนช่วงนี้มีโอกาสอยู่แล้วค่ะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะฟ้าปิดแล้วก็มันจะเกิดความอึมครึมอยู่แล้วเชื้อโรคเชื้อรามันต้องเดินเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เรามีวิธีในการควบคุมและหยุดได้เร็วกว่านั่นเองนะคะ
1: ครับเอาละคราวนี้ใครสนใจนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับฟังคุณสมบัติไปแล้วนะครับฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับอยากจะได้แบบนี้บ้างก็ไม่ยากเลยแค่คุณเอาปุ๋ย Black Cat เอายารา Black Cat 1ไปใช้เท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังครับย้ำนะว่าสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับติดต่อมาครับที่0634596939ครับ0634596939นะฮะติดต่อมาได้เลย
0: แล้วก็ช่วงนี้นาข้าววิเกียกำลังเจริญเติบโตมากนะฮะนาข้าวที่เขาคอค่ะท่านผู้ฟังก็เรียกว่าข้าวไร่นะฮะเก็บปลูกข้าวไร่ไปนะฮะที่เขาคอพื้นที่ประมาณสัก10กว่าไร่ค่ะพี่เก็บปลูกไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ต้นก็อยู่ในช่วงเจริญเติบโตแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ก็รอติดตามทางหน้าแฟนเพจนะคะได้ภาพมาแล้วจากลุงตุ้ยส่งภาพมาให้แล้วส่วนแมคคาเดเมียนะคะมีคนไปเจอพี่เกียร์แล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยติดตามนะแต่ไอ้พืชที่พี่เก็บปลูกอ่ะเขาเรียกไม่ถูกอะไรนะอะไรนะเมื่อวานเจอน้องกันใช่ไหมน้องกันก็บอกพี่เกียร์เนี่ยจำไม่ได้ว่าพี่เก็บไปปลูกอะไร
1: ครับ
0: แมคคาเดเมียค่ะแมคคาเดเมียนี่เป็นพืชตระกูลถั่วนะคะแล้วก็มีประโยชน์มีโอเมก้า3สูงนะคะเหมาะสำหรับเอาไปทานแล้วไปบำรุงสมองบำรุงความจำเราจะได้มีความจำเราจะไม่ไปเจอกับสภาวะสมองเสื่อมอันนี้คือโอเมก้า3
1: ครับ
0: คุณจะเลือกเป็นยามากินในกลุ่มโอเมก้า3หรือคุณจะเลือกทานอาหารที่มีโอเมก้า3สูงนะคุณก็เลือกได้เลยนะแต่ว่าถั่วแมคคาเดเมียเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่เลยแล้วเวลามันออกลูกมาเป็นช่อค่ะนะมาเป็นพวงเหมือนพวงอันเนี้ยเหมือนพวงลองกองลางศาสตร์อย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ออกมาเป็นช่อแล้วมันอยู่ที่ว่าบางสวนนะผลเขาเรียกว่าการดูแลน้อยหน่อยก็คือ1ช่อมันดอกมัน1ช่อปุ๊บมันร่วงหมดติดลูกเดียวของพี่เกียร์ตอนนี้ติดลูกช่อหนึ่งก็ไม่เต็มช่อนะคะแต่เกียร์จะพัฒนาเพราะสวนเราได้จากสภาพสวนที่โซมมาเราก็จะพัฒนาสวนเนี้ยเติมเต็มเข้าไปก่อนเรื่อยๆแต่คิดว่าดอกหน้าที่จะมาเนี่ยมันจะมาเป็นกระปุกเป็นช่อเหมือนลองกองอย่างแน่นอนนะคะสำหรับแมคคาเดเมียของที่ไร่เกตประธานพรที่เขาคอเราจะต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าการดูแลการฉีดพ่นนะคะการบำรุงแล้วก็การเติมเต็มธาตุอาหารทั้งหลักรองและก็เสริมอย่างสม่ำเสมอให้เพียงพอที่พืชต้องการมันจะทำให้พืชของเราเนี่ยมีคุณภาพต้นจะแข็งแรงอัตราการต้านทานจะดีนะมีภูมิคุ้มกันเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องหันไปใช้เคมีอย่างหนักหลายๆแปลงเนี่ยเดี๋ยวนี้เน่าคอดินเยอะถ้าคุณเบื่อกับสภาพนี้แล้วคุณลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ดูค่ะแล้วคุณจะลืมไปเลยว่าลืมไปเหมือนพ่ออารมณ์อะค่ะว่าต้นที่ฉันเคยถากต้องแบกเมทาเล็กซิลขึ้นสวนต้องตัวนั้นตัวนี้ไปถากต้นเนี่ยหนักๆไปกันทุกวันทุกวันกับความเครียดแล้วก็ความพยายามที่จะต้องทำให้ต้นมันฟื้นนะคะคุณทิ้งไปได้เลยนะคะขอแค่คุณใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1เท่านั้นนะคะ
1: ครับ
0: คุณสั่งซื้อมากนะสั่งซื้อปลีกต้นทุนจะอยู่ที่ 3,420 บาทต่อน้ำ 1,000 ลิตรหรือต่อถัง200ลิตร5ถังใช้ 3,420 บาทหาร5มาสิคะอยู่ที่ต้นทุนต่อถังเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ถ้าคุณใช้มากอยู่แล้วคุณซื้อยกนะต่ำสุดของเราต้นทุนอยู่ที่2,460บาททั้งหนึ่ง684บาทพี่ช้างรวมปุ๋ยรวมยาแล้วนะท่านผู้ฟัง680

0: 84บาทต่อถัง200ลิตรนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะจากคนที่เคยใช้หลายๆตัวบางคน10ตัว15ตัว14ตัวแล้วยังต้องบวกตัวนั้นตัวนี้เพิ่มในแต่ละระยะอีกเนี่ยค่ะเอาที่ Black Cat นะคะ Black Cat นี่คือจบจริงๆไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะราคาไม่แพงอย่างที่ทุกคนคิดเพราะว่าคุณภาพมันเต็มที่จริงๆแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ย Black Cat อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะ
1: ครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนบ่าย2ถึง4โมงเหมือนเดิมครับ9สถานี10คลื่นความถี่ใครอยากกินทุเรียนหมอนทองจากชุมพรไปเจอกันนะครับที่หน้าบริษัทนะฮะปุ๋ย Black Cat แล้วก็หน้าร้านตังเกียรติแต่เตี้ยมตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: ส่งท้ายกันกับงานเพลงนี้นะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าซอยข่อยแน่
0: ซอยซอยข่อยแน่ไม่ใช่ซอยซอย
1: ข่อยแน
0: ่ข่อยแน่คือช่วยฉันหน่อย
1: เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: รายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปลอดแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8,300,000 กิโลกรัมนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า 8,300,000 กิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลาหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์โดยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรส

0: เลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผิวคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio โกรกีน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: M-Cord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงของการจ่อคิวฮิตนะครับ 8-12 มิถุนายน2569ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นของเราซึ่งเปิดต้นชั่วโมงมายังคงเป็นเพลงที่ขอขึ้นมาในชั่วโมงที่แล้วยืมหน้ามาเข้าฝันจากไผ่พงศธรอยากบอกว่ารักดังๆจากอู๋พันทางแล้วก็ดวงใจจากพรางพราง
1: ครับผมนะก็เป็นเพลงที่น้องแป้งนะครับแล้วก็พี่กุลนะช่วยเขาช่วยกันเลือกเข้ามาทางหลังไมค์นะครับเราก็จัดให้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าชั่วโมงนี้นะครับสมมิสมคริสจะได้ฟังเพลงจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับผม
1: นะฮะห้าเพลงเลยครับผม
0: มาเพลงแรกเลยเป็นเพลงวงนี้นะฮะยังมีเพลงอยู่ในชาร์ตอยู่ยังไม่ไปไหนเลยแต่มากับเพลงใหม่แล้ววงแอลกอฮอล์นะครับผม
2: ไอ้ทุยยังอยู่เลยนี่ใช
0: ่ใช่ใช่กำลังสองมาแรงเลยเขากะว่าเอาที่หนึ่งสองสามเป็นยังไง
2: ครับไอ้ทุยเขายังสองอยู่เลยตอนนี้มีเพลงใหม่มาแล้ว
0: ใช่ครับแค่ฝุ่นนะครับจากสังกัด TMG Record เดี๋ยวไปฟังกันเลย
1: ครับผม

0: แค่ฝุ่นครับวงแอลกอฮอล์สังกัด TMG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงเรียบเรียงโดย TMG Record ครับผม
1: ครับผมนะฮะเพลงที่1นะครับแล้วก็เพลงที่2นะครับทรงนักเลงนะครับชื่อเพลงเท่มากนะครับวงพัทลุงนะฮะพารหัสนะสังกัดพารหัสมิวสิกนะครับเดี๋ยวไปฟังกันก่อนจ้ะ

0: โอ้โหดนตรีนี่แบบจี๊ดใจมาก
1: Rock and Blues
0: เออโอ้โหมันมากนะฮะอ่ะจากวงพัทลุงนะครับทรงนักเลงนะฮะคำร้องทำนองนะคุณทิวากรนะฮะแก้วบุญทรงนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะพี่สุภการพรมเกิดนะครับเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมต่อมาเป็นเพลงที่3ครับผลงานเพลงจากอ้นพานุวัฒน์ชื่อว่าหมอลำน้อยไปฟังกันเลย
0: ไปจ้ะ

นะฮะนี่คือหมอลำน้อยนะฮะจากอ้นพานุวัฒน์นะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะครับบุญหลงมงคลพรนะครับนี่คือเพลงที่3นะจ๊ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อเนื่องกันนะกับเพลงที่อยู่ในเพลงที่4นะครับก็เป็นงานจากกอกี้นะฟิชเชอริ่งกับคุณแม้เจินเจินนะฮะชื่อเพลงว่ามรสุมใจนะครับสังกัดมักจีนะครับเพลงนี้

0: มรสุมใจนะครับจากกอกี้กวิสราฟิกับเจินเจินบุญสูงเนินครับสังกัดแม็กจีคำร้องทำนองโดยกวิสราคงบุญสิริคุณและเรียบเรียงโดยกวิสราคงบุญสิริคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: เพลงที่4นะครับ
1: เพลงที่4นะครับแล้วก็เพลงที่5นะครับก็เป็นงานจากเมกอภิสิทธิ์นะฟิชเชอริงกับบุ๊กสุปการนะฮะกับเพลงปริญญาไก่ตีครับ

0: ้าวนะครับนี่คือปริญญาไก่ตีครับคริสครับ
1: ครับผมก็เป็นผลงานเพลงจาก Make Up Visit Feat กับบุ๊กสุปการครับสังกัด Johnny Music คำร้องทำนองก็ได้บุ๊กสุปการครับเรียบเรียงโดยจินนี่ภูไทย
0: อ่ะเรามาทวนกันอีกรอบนึงนะฮะเพลงที่1 นะครับแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์นะครับแล้ว2คือทรงนักเลงนะครับวงพัทลุงนะแล้วก็3หมอลำน้อยนะครับพี่อ้นพานุวัฒน์นะครับ
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่4มรสุมใจของก๊อกกี้กวิศราฟิกเจิญเจิญบุญสูงเนินแล้วก็ปริญญาไก่ตีครับเพลงที่5ของ Make Opposite Fit Book สุปการ
0: ครับผม
1: นี่ก็5ผลงานเพลงของจอคิวฮิปสัปดาห์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนแต่ตอนนี้ไปโฆษณากันสั้นๆ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย

0: ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทุก4ชั่วโมงนะครับผมช่วงนี้ก็5นาทีสุดท้ายแล้วก
1: ็ครับ
0: ปิดท้ายไปกับเพลงมันๆพวกนี้แหละครับเดี๋ยวมีอีกสักเพลงนึงแถม
1: เบาๆเบาๆสวยๆผิวๆ
0: ครับผมก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็ผมหมีสมหมีนะครับก็ถ้ามีโอกาสฟ้าดินเห็นใจก็จะมาเจอกันอีก
0: ครับผมแล้วเราจะมาเมาไม้เล่นเกมเล่นเกมก
1: ันได้เลยครับผมคุยได้ทุกเรื่องครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อ
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับผม
0: ก็ส่วนผมก็เจอกันใหม่เสาร์หน้าครับ
1: ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ถามถึงแวบๆนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาว
0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจรวบเครือข่ายม้าสแกนหน้าข้ามแดนรวบหนุ่มรับจ้างดูดเงินเหยื่อ3คดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธรรมรงค์ผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกลุ่มนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระปังกรุงเทพมหานครโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจ

0: จนเหยื่อสูญเงินไปอีก70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธทุกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่านเฟซบุ๊กในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นมาสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.ในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบอบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัดชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบอบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักดิ์คืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิชตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตนย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: You

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30

0: ิถุนายนนี้
1: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-485

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ.2569นะครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งสำหรับท่านที่มีวันคล้ายในวันเกิดในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทั้งหญิงและชายจงมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นได้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยคุณศรีสุภางอินไซและนครถนอมทรัพย์นะครับก็เป็นเพลงเปิดประจำทุกเสาร์ไปแล้วก็สลับกันกับเพลงอื่นก็ทุกเสาร์ไปเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็จะเข้ามาฟังเพลงต่อเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ให้ท่านได้รับฟังเพลงมากๆนะครับจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากล นะครับค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับล้วนควันธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เป็นผู้ขับร้องเองนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับล้วนควานทำรับเหมาหมดทุกอย่างเลยนะครับ

เพลงที่สองรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์แล้วก็สมยศทัศนพันธ์ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับแล้วก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวผมไม่ได้ฟังเสียงสมยศมานานแล้วนะครับวันนี้จะได้ฟังพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับขอเชิญทัดรับฟังทั้งสองเพลงครับ

แหมฟังเพลงรุ่นนี้แล้วดูที่ระบบเสียงที่บันทึกเสียงสมัยก่อนนั้นนะครับก็เขาใช้ Echo น้อยมากใช้ Reverb น้อยมากนะครับเสียงร้องถึงได้ชัดเจนเหมือนกับเสียงสดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือระบบเสียงในยุคประมาณ60กว่าปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งก็มีอายุใกล้เคียงกันนะครับสำหรับความเก่าของทั้งสองเพลงนี้นะครับจะเริ่มด้วยเพลงชายสามโบสถ์นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์นะครับเพลงที่สองพรุ่งนี้ค่อยร้องให้นะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเทียนชัยสมยาประเสริฐนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งเก่ามากเลยนะครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังครับ

เป็นไงครับท่านผู้ฟังเพลงเก่าๆอย่างนี้มันดูที่ลายดนตรียุคนั้นนะครับเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานวงค่อนข้างจะใหญ่นะครับมีเครื่องมือหลายชิ้นเลยการประสานเสียงเนี่ยเต็มคอร์ดหมดทุกคอร์ดเลยนะครับสำหรับในรุ่นนั้นนะครับฟังทั้งสองเพลงนี้ครูทองคำปราโมทก็เรียบเรียงเสียงประสานอีกทางหนึ่งแต่ก็วงใหญ่เหมือนกันและเพลงพรุ่งนี้ค่อยร้องให้คล้ายเพิ่มคล้ายบรรเลงก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเรียบเรียงที่เป็นวงใหญ่มาตรฐานแต่ระบบเสียงนั้นสมัยก่อนมันก็ค่อนข้างจะเอโคน้อยไปหน่อยก็การฟังการบรรเลงนั้นค่อนข้างจะชัดเจนฟังได้ชัดเจนโดยเฉพาะเสียงร้องนั้นทุกถ้อยทุกคำเนี่ยชัดมากนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับก็เก่าๆเหมือนกันครับวันนี้จะเปิดเพลงรุ่นนี้นะครับ60ปีขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับจะเริ่มด้วยเพลงอ้อมอกแม่นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับครูไพบูลย์ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับแม่เนี่ยดังหลายเพลงนะครับท่านลองฟังเพลงอ้อมอกแม่เพลงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยบุญช่วยหิรัญสุนทรนะครับ

เพลงที่สองระฆังทองนะครับชโลไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องนะครับแล้วก็สง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ใส่ทำนองนะครับดนตรีและบรรเลงโดยศิวารมนะครับขับร้องโดยชาญเย็นแขเสียงผู้ชายคือชาญเย็นแขเสียงผู้หญิงคือภูนศรีเจริญพงษ์อ่ะขอเชิญท่านรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับเพลงเก่าเหล่านี้อาจจะมีระบบเสียงมีเสียงสะเก็ดบ้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเป็นแผ่นเสียงนะครับยุคนี้เป็นคิดว่าเป็นแผ่นเสียงครั่งนะครับท่านผู้ฟังมันจะมีเสียงแคร์แต่ก็ฟังชัดเจนทั้งร้องและดนตรีนะครับอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละครับต่อไปให้ฟังแบบลูกทุ่งนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมาสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเสียงจะสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มด้วยเพลงเสียงครวญจากเกาหลีนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลและก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2150ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสมศรีม่วงสอนเขียวนะครับเพลงที่2รักแท้จากหนุ่มไทยนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมงคลอมาตยกุลและชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเบนจามินคิดว่าเพลงแก้กันนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ

0: ไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
0: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: hey,

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้า
1: สูตรซัมเฟอร์ 2.5%
0: ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
2: ไมด้าไม่คัน
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ก็เมื่อกี้ได้เสนอเพลงเสียงครวญจากเกาหลีกับรักแท้จากหนุ่มไทยนะครับพูดถึงเบนจามินบ้านปลายของชีวิตท่านเนี่ยลำบากมากนะครับผมมาทันพอดีในชีวิตของท่านตอนบ้านปลายมีผู้ใจดีปลูกกระท่อมให้ท่านอยู่แถวโรงเรียนเรวดีผมก็เคยไปหาท่านที่นั่นนะครับแล้วท่านก็มาเสียชีวิตที่กระท่อมอันนี้แหละที่มีคนใจบุญก็ปลูกเขาอยู่ในที่ข้างๆโรงเรียนเรวดีแถวไอแถวสะพานควายแถวปฏิพัทธ์เนี่ยแถวนี้นะครับท่านก็เป็นนักแต่งเพลงคนอุบลที่แต่งเพลงดีเหลือเกินนะครับทั้งคำร้องทำนองและท่านเป็นทหารที่ไปรบที่เกาหลีก็เลยได้เพลงเกี่ยวกับเกาหลีมาเยอะมากมายและดังทุกเพลงเลยนะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ท่านฟังนะครับต่อไปให้ฟังในแบบไทยสากล นะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงชายเดียวในดวงใจนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2134เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมจิตตัดจินดานะครับเพลงที่2รักจากดวงใจนะครับผาสุกวัฒนารมณ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยธนิตผลประเสริฐนะครับมงคลอมัตยคุณเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอุดมผอเมฆเจริญขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
5: เสียงชัดเจนดีอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะอาจารย์
6: ครับ
5: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์

0: คุณผู้ฟังคะฟังอยู่ที่บ้านเสียงเป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาได้เลยนะคะทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องชายแดนก็วุ่นอยู่นะคะอาจารย์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีเรื่องวุ่นอยู่เนาะค่ะแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง2คนนะคะให้ทําหน้าที่ในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วก็บอกว่าไทยมีเวลา21วันค่ะในการที่จะเสนอผู้ในการที่เสนอชื่อผู้แทนนะคะอันนี้เขาระบุมาค่ะอาจารย์คณะกรรมการนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ก็ในเมื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับในได้ให้สัตยาบันเขาเรียกสัตยาบันในการปฏิบัติในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณอ้อมมันก็จะเป็นกลไกที่แทนที่จะไปฟ้องร้องกันที่ศาลระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับแต่สำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือการหาคนกลางเพราะว่าสองประเทศคุยกันคนละภาษานะฮะเขาขีดเส้นกันคนละเส้นก่อนหน้านี้ที่เราเป็น MOU 44เนี่ยมันก็จะอ้างแนวเส้นทะเลที่แตกต่างกันมากไอ้การอ้างที่แตกต่างนี่แหละที่มันทำให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับมันกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างการกล่าวอ้างตามเส้นนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ในความเป็นจริงและที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันจะไม่มีผลย้อนหลังคุณออมก็เพราะว่ามันเป็นปี1982ในขณะที่กัมพูชาอ้างเส้นแนวเส้นน่ะมันปี1970นะครับเราก็มาตามเขาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้แต่ทีนี้พอ MOU นั้นเนี่ยมันเราก็ได้บอกว่าเรายกเลิกแล้ว MOU 44มันก็เลยต้องไปขบวนการอันนี้ซึ่งมันก็ว่าด้วยข้อบังคับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั่นแหละก็ต้องหานักเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลมานั่งคุยกันจริงๆคณะนี้จะต้องประกอบไปด้วย5คนคุณออมก็กัมพูชาก็ชิงก่อนชิงตั้งก่อนเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ได้บอกประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ก็ให้ข่าวออกมาก่อนว่าฉันตั้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ในข้อกำหนดนี้มันก็ต้องมีเวลาอยู่21วันที่เราก็ต้องเสนอไป2ชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าคณะนี้จะประกอบด้วย5คนคุณอ้อม5คนก็คือเมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอฝ่ายละ2คนนะครับอีกคนนึงเนี่ยสหประชาชาติก็จะเป็นคนเสนอให้เลือกว่าจะเลือกใครนะครับก็เป็นบุคคลที่5ก็โดยปกติแล้วกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลอยู่แล้วคุณอ้อมก็คือเมื่อลากเส้นมาเอาเนี่ยเส้นของไทยตรงนี้นะทะเลอาณาเขตของไทยอยู่ตรงนี้ของกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับก็พอตกกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะไปดูนะครับเมื่อลากเส้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันทับซ้อนกันตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่การใช้ตามกลไกนี้ผมบอกได้เลยคุณอ้อมมันจะไม่มีการลากเส้นจากหลักเขตที่73ไปผ่ากลางเกาะกูดของไทยแน่นอนนะครับอันนี้แหละฮะคือจะไม่ต้องมีใครมาพูดว่าเห็นไหมเขาใจดีเขายังโค้งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นไปตามกลไกสากลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในกติการ่วมกันนะครับกติกาสากลร่วมกันแล้วก็คณะนี้ก็จะใช้ประมาณปกติเท่าที่ดูเพราะว่ามันเคยเกิดเคสขึ้นนะฮะก็คือระหว่างติมอร์ตะวันออกคุณอ้อม ติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียก็ ดูจากวิธีปฏิบัติที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ประมาณ2 ปีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเกมของกัมพูชาก็ได้เพราะว่าในข้อกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่กัมพูชาอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดค้านอำนาจของกรรมาธิการในชุดนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันก็จะต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในมาตรา298เนี่ยมันก็มีกำหนดให้อยู่ก็คือว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะเป็นลากเส้นเพื่อที่จะไปทับเขตอธิปไตยของคนอื่นได้นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราคัดค้านอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้นะครับให้นานาชาติหรือว่าในอนุสัญญานี้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำนั้นเนี่ยมันไม่สุจริตเพื่อที่จะหักล้างความชอบธรรมในข้อนั้นนะครับก็ยังสู้กันได้อีกหลายเรื่องฮะคุณอ้อมคือผมบอกได้เลยว่ามันกว่ามันจะเสร็จเนี่ยคุณเซนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องหนึ่งอย่างเป็นที่กัมพูชาค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าทำไมถึงจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามีข่าวอะไรมาวงในใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องบันไดขึ้นปราสาทตาควายด้วยค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เมื่อกี้ไม่ใช่ปราสาทตาควายทางขึ้นบันไดปราสาทคณาค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีการทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาออกคำแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงบอกว่าเป็นการทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาโดยเจ้าหน้าที่ของทหารของไทยแล้วก็ปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นฮุนเซนจะอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ ตอนนี้เขาป่วยหนักเหรอคะหรือเป็นยังไงล่าสุดคะ
1: เดินต้อแตะแล้วนะครับก
0: ็
1: ดูจากคือตอนนี้ฮุนเซนเดินทางทุกวัน
0: ค่ะ
1: เดินทางทุกวันแต่ก็แบบประคบประงมแล้วก็เห็นหมอประจำตัวเดินทางประกบตลอดเส้นทางนะครับแล้ววิธีเดินทางของคุณเซนเขาไม่ได้นั่งรถนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเวลาเขาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วให้รถไปรอรับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่จะไปประชุมนะครับการตะเวนรอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็คือไปสั่งการข้าราชการของทุกจังหวัดนะครับไปบีบบังคับเขานั่นแหละก็บอกว่าอย่าแตกแถวโดยเด็ดขาดแล้วก็เมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็ขู่ประกาศกล้าวมากนะครับประกาศกล้าวก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างตระกูลหุ่นได้แล้วก็อย่าหวังว่าจะมาแทนตระกูลหุ่นนะครับแล้วก็อย่าหวังที่จะโค่นล้มมีแต่ตระกูลหุ่นจะไปโค่นล้มคนอื่นและกำจัดจริงนะครับก็คือขู่ฮุนเซนเนี่ยขู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆในห่วงแรกที่เขาขู่ก็คือหลังสู้รบรอบที่2จบลงซึ่งมันก็เป็นห่วงเวลาที่ ไฟสมรังสีเนี่ยทะลุทะลวง single gate way ก็คือการปิดข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในกัมพูชาแล้วมันก็จะเป็นสื่อสารทางเดียวโดยตระกูลหุ่นแต่พอสมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาขึ้นมาที่อยู่นอกประเทศนะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานั่นแหละทะลุทะลวง single gate way ของจีนแล้วก็ประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับฮุนเซนก็เลยประกาศกล่าวเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ห้ามแหลมออกมาห้ามแหลมห้ามไร้สดท่านอะไรสารพัดนี่แหละที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภานะครับรวมไปถึงคนทุกคนในตระกูลฮุนและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามวิพากษ์วิจารณ์ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เขาขู่เลยว่าเขาก็จะกำจัดซึ่ง ขู่นี้เขาทำจริงคุณอ้อมนะครับ คือทำจริงแล้วก็ทำถึงขนาดว่ายิงจำเคสของอดีตส.ส.คนหนึ่งที่อยู่พรรคของสมรังสีที่เขาแอบเข้าไปที่เสียมราชนะครับเพื่อที่จะไปพบกับฐานเสียงอะไรของเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโนเนมนะฮะโนเนมก็คือว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากมายนะเขาก็เลยแอบเข้าไปก็ไปอยู่หลายวันอยู่นะแล้วก็นัดพบฐานเสียงคอนเน็กชันเครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับก็ หลังจากออกมาที่ประเทศไทยลูกชายฮุนเซนชื่อพลโทฮุนมานิตซึ่งเขาดูแลเรื่องข่าวกรองอยู่ก็ไปตรวจพบว่าอ้าวคนคนนี้แอบเข้ามานะครับก็เลยสังหารที่เป็นเคสยิงที่หน้าวัดบวรคุณอ้อมตอนนั้นความสัมพันธ์กับฝั่งไทยยังดีอยู
0: ่
1: ก็มากำจัดเขาแล้วก็มือปืนก็คืออดีตทหารของไทยนี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับพวกเขาเรียกว่าไปอยู่กับแก๊งมือปืนพวกล่าสังหารอะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ถูกจับได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการสะทอดไปถึงตระกูลฮุนแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสะทอดได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าผมเป็นตำรวจผมจะสืบสวนเขาใหม่บอกว่าใครสั่งคุณนะครับก็นั่นแหละฮุนเซนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ประสานอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้คนที่เคยเป็นล่ามให้กับสองตระกูลนั่นแหละคุณอ้อมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปเอาอะไรเนี่ยมาเปิดให้คนไทยได้รับทราบนั่นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนกลัวก็เพราะว่าข้อมูลที่ตัวเองเคยปกปิดหรือให้ข่าวสารทางเดียวเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาแก้เกมยิ่งหลังสู้รบรอบที่สองแนวเส้นสีแดงมันหายไปแล้วเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินก็คือทหารไทยอยู่ข้างหน้าตลอดแนวมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาประท้วงออกมานั่นแหละเพื่อแสดงสิทธิ์ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แต่สมรังสีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแล้วเพราะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายไทยแต่ฝ่ายเดียวมันก็เลยต้องประท้วงเพื่อรักษาสิทธิ์ว่าฉันได้ประท้วงแล้วนะฉันได้ประท้วงแล้วนะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับเพราะว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปในห้วงก่อนหน้านี้เราก็ประท้วงกัมพูชาไปในเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเป็น670กว่าครั้งคุณอ้อมนึกดูเขาก็ยังไม่ฟังแต่เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้ในทางคดีนะครับเป็นพยานหลักฐานว่าฉันก็ได้แสดงสิทธิ์ของฉันอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ได้แสดงสิทธิ์ไม่ได้แสดงธรรมดาเราเอาคืนมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาระที่ฝ่ายฮุนเซนต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยก็ประท้วงนะก็ปล่อยให้ประท้วงคูณสองไปนะคร
0: ับ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่การเผาบันไดขึ้นปราสาทคณาคะอาจารย
1: ์เดิมทีเดียวมันเป็นบันไดที่ทอดขึ้นมาถึงที่ปราสาทนะครับจริงๆปราสาทเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยคุณอ้อมลึกเข้ามาเกือบจะ2กิโลเมตร แต่เนื่องจากว่าในห้วงความขัดแย้งในห้วงสงครามในกัมพูชาเนี่ย

0: พื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะอันตราย
1: อื
0: มาก
1: ม
0: นะครับเขมรแดงอยู่เต็มไปหมดนะคุณอ้อม
1: อืม
0: นะครับมันเป็นเขตที่เขมรแดงซ่อนตัวอยู่ในตั้งแต่นู่นแหละฮะตั้งแต่สู้กับเวียดนามนะจนเวียดนามถอนเวียดนามถอนทหาร800,000กว่านายออกไปเมื่อปี2532
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับก็เวียดนามก็ถอนออกไป800,000กว่าเขมรแดงก็อยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดนะครับพออยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาทุ่นระเบิดกับระเบิดอะไรมันก็วางกันไว้เยอะมากนะครับคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปคุณอ้อมพอเขมรก็อยู่แล้วอยู่เลยนี่นะครับมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเขตแดนกันสักเท่าไหร่นะครับก็พอมันอยู่นานเข้านานเข้ามันก็เหมือนกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละคุณอ้อมก็คือเราอนุโลมผ่อนผันให้เขาอยู่นานจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินเขา
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับก็ลองนึกดูนะฮะก็คืออย่างบ้านหนองจานเนี่ย คนกัมพูชาถ้าเกิดที่นั่นตั้งแต่เขามาอยู่ก็คือปี2520

0: นะคะสัญญาณด
1: ด
0: ี
1: ี
0: ข
1: ข
0: ึ
1: ึ
0: ้
1: ้
0: น
1: น
0: แล
1: แล
0: ้
1: ้
0: ววน
1: ขึ้นแล้ว
0: ะ
1: ขึ้นแล้ว
0: สัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะอาจารย์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประสาทตาควายนะอาจารย์เรื่องประสาทคณาด้วยถามว่าเรื่องของการเผาบันไดเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ลามไปถึงเรื่องประสาทตาควายด้วยที่มีเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เรามีการขายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆด้วยอาจารย์ค่ะ
2: ก็เป็นปกติอย่างที่ไล่เรียงให้ฟังนะ
0: ค
2: คร
0: ่ะ
2: ับแล้วก็บันไดนั้นที่มาถึงปราสาทขนาดเราได้รื้อหมดแล้วก็คือไม่มีทางมีแต่ทางขึ้นที่เหลืออยู่ในฝั่งของกัมพูชาที่เลยแนวเส้นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่ระยะบันไดที่เราเผาไปทั้งเกลี้ยงเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ด้านของกัมพูชาอันนั้นก็ประมาณ200 เมตรคุณเอามันก็เดินมาได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ปราสาทขนาได้อีกต่อไปแล้วก็เราก็มีฐานปฏิบัติการแล้วก็วางกำลังทหารนะครับเฝ้าในแนวสีน้ำเงินนั้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ต้องไปตกใจฮะไม่ต้องไปกังวลถึงเขาจะประท้วงก็ปล่อยเขาประท้วงไปนะครับเราก็ยังยืนยันในแนวเส้นสีน้ำเงินอยู่เช่นเดิมนะฮะ
0: ค่ะ
2: ส่วนเราจะจัดท่องเที่ยวจัดอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแหละก็เมื่อเราบอกว่าแนวเส้นสีน้ำเงินคือประเทศของประเทศไทย
0: ค่ะมันชัดเจนด้วยนะอาจารย์เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
2: ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็น
0: ค่ะ
2: อย่าไปรำคาญฮะ
0: ก็รำคาญเหมือนกันนะ
2: ก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อฮุนเซนก็ต้องตอบปัญหาให้กับคนกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ารอเขามานานไงคุณอ้อม
0: ค่ะ
2: ปกปิดเขามานานให้ข้อมูลข่าวสารอีกซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่สมรังสีอธิบาย
0: ค่ะ
2: ซึ่งสิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันก็คือสิ่งที่ไปบ่อนทำลายหุ่นเซนและวงตระกูลนะครับมันถึงต้องบินมันก็คือหนึ่งแหละแก้เกมนะครับแก้เกมก็คือว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สำนักสีพูดนั้นมันไม่ใช่แล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาอยู่นะครับก็ทำให้มีการประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองคือเจ้าของนั่นแหละยิ่งประท้วงยิ่งอะไรสารพัดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่สำนักสีพูดอยู่แล้วนะครับการยั่วยุก็เพื่อที่จะทําให้เห็นว่านั่นไงทหารเราก็ยังอยู่ในแนวตรงนั้นอยู่นะครับถึงทหารไทยจะวางแนวรั้วลวดหนามทหารกัมพูชาก็ขุดล่องขุดอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็ยังรักษาพื้นที่ของเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮุนเซนเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านตัวเองหลังจากที่โกหกมานานมันก็เลยทําให้คนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ความจริงว่าสิ่งที่ฮุนเซนโกหกนั้นมันถูกเปิดโปงโดยฝ่ายสมรังสีมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะเอาคืนในแง่ที่ว่าเคยบอกว่ามันอยู่ก็เหมือนปราสาทตาควายทุกวันนี้ก็อยู่ในแนวสีน้ำเงินของเราหมดแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้นะครับก็คือตลอดแนวเขตแดนทุกวันนี้แนวสีน้ำเงินก็ตั้งนับตั้งแต่ช่องบกลงมาคุณน้องช่องบกนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขตแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยกับลาวด้วยนะครับเขาถึงเรียกว่าตรงนั้นสามเหลี่ยมมรกตนะครับเขมรเรียกว่ามุมไบนะฮะก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะลากยาวลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กคุณอ้อมจังหวัดตรังมันคือระยะทาง798 กิโลเมตรนี่คือแนวเส้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้มันจะที่ไม่มีหลักเขตแดนแต่ก็ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดเจนว่าเส้นเขต

0: แดนมันคือสันปันน้
1: อ
0: ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า watershed นะครับไอ้สันปันน้ำแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอ้างแผนที่กัมพูชาอ้างแผนที่1:200,000ซึ่งมันทำให้ตีความได้เยอะมากนะครับในขณะที่เราบอกว่ามันต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คือมาตราส่วน1:50,000มันชัดเจนกว่านะครับก็เมื่อต่างคนต่างอ้างนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นแนวเส้นสีแดงตามแผนที่ที่กัมพูชาอ้าง1:200,000แต่เราบอกว่ามันต้อง1:50,000มันก็เลยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วสองเส้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างอ้างลากยาวลงมาคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันมีถ้าเอาไปเทียบในพื้นที่จริงเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอยู่400 เมตรนั่นแหละพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยแต่ทีนี้เราได้กำจัดปัญหานี้ไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างตาม1:200,000นั้นเราได้ลบทิ้งหมดแล้วจากการสู้รบในครั้งที่สองนะก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละมันก็เลยต้องทำให้คนกัมพูชานะฮะฮุนเซนเดือดดาลแล้วก็สั่งทุกอย่างนะครับให้มายั่วยุปลุกปั่นที่ชายแดนได้ตลอดเวลาฟรีสไตล์ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อตัวเองจะฟุบตกเป็นเหยื่อนั่นแหละฮะก็คือมากวนเรานี่แหละฮะก็คืออีกแถวหนึ่งเนี่ยมันก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้แล้วนะครับถ้าทหารไทยเราลงไม้ลงมือนั่นแหละมันก็จะไปฟ้องนะครับก็ฮุนเซนเนี่ยแม่ของฮุนเซนเขาเป็นช่างนะครับ
1: ช่างอะไรอาจารย์
0: ช่างฟ้อง
1: ช่างฟ้อง
0: นะฮะ
1: อาจารย์คือถามว่าเรื่องของการยั่วยุที่เกิดขึ้นชายแดนรายวันแบบนี้เนี่ยฮุนเซนต้องการอะไรเพราะว่ามันก็จะจบอยู่แล้วด่านเราก็ไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ครบก็คือไม่ครบกันอ่ะเอาพูดง่ายๆเนาะเขาจะเอาอะไรอีก
0: ก็อธิบายง่ายๆคุณน้อมก็คือ
1: ค่ะ
0: แนวรั้วของกัมพูชาเรารื้อทิ้งหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้มีแต่รั้วของสยามเขาถึงต้องการที่จะรื้อรั้วของสยามมันก็เลยต้องมาปลุกปั่นอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามารื้อมันก็จะเจอของแข็งนะครับก็คือทหารไทยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับตระกูลนะครับมันก็เลยได้แต่ยั่วยุนะครับวิธีการยั่วยุก็คือให้เราลงไม้ลงมือก่อนนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการ
1: แต่เรา
0: เราก็
1: ก็
0: เลยต้องมีเขาเรียกตบะเราต้องแข็งแกร่ง
1: ใช่ใช่เราไม่ไปหลงกลเรารู้ว่าแผนเป็นแบบนี้นะอาจารย์
0: ใช่ครับนะ
1: ทหารไทยเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะ
0: นะก็รู้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันมากวนเราก็ไม่ต้องกวนนะก็เฉยเฉยถ้าล้ำเข้ามาก็ผลักออกไปเท่านั้นนะครับแต่ถ้ายิงมาเราก็ยิงสวนเท่านั้นนะแต่ว่าอย่าไปยิงเขาก่อน
1: ไม่มีทาง
0: นะครับ
1: เราไม่ยิงก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจารย์
0: นั่นแหละทำถูกต้องแล้วครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างนะคะโอ้ล่าสุดนี้อาจารย์บริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดบ้านนาเบียนเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์ค่ะเขาเพิ่งมีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสปป.ลาวแล้วก็มีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์เฉินหลงนะคะมาออกสื่อสาธารณะเลยค่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจระหว่างบริษัทลาวออโต้ออโต้โมบายจำกัดแล้วก็วิทยาลัยวิชาชีพเมืองหลิวโจนะเขตตนปกครองตัวเองสีจ้วงแล้วก็วิทยาเขตเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนค่ะนะคะเป็นความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยอาจารย์เป็นของจีนเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามว่าตรงเฟิงหลิวโจมอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทจากจีนอยู่แล้วเนาะมาเหมือนก็มาเปิดตัวโรงงานรถยนต์ในลาวใช้ฐานการผลิตในลาวทั้งหมดเลย
0: ประกอบเนี่ยไม่
1: ประกอบ
0: ค่ะเอาชิ้นส่วนมาประกอบก
1: ็
0: ต้องเฟิงเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่แล้วที่บ้านเราก็มีนะฮะก็มันรถบรรทุกแต่สาเหตุที่ต้องเอามาเปิดตรงนั้นก็เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเยอะที่สุด

0: แล้วก็
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในภาคการเกษตรและเหมืองแร่
1: อืม
0: นะครับมันก็ต้องใช้รถบรรทุกอยู่เยอะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ในการขนนะครับขนส่งแร่เข้าไปในเหมืองอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรมันก็ต้องขนเพื่อที่จะเอามาลำเลียงใส่ขบวนรถไฟอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: พอมาเปิดอยู่ข้างในนั้นมันประหยัดกว่ากันเ
1: อ
0: พรา
1: ื
0: ะว่า
1: ม
0: ถ้าคุณอ้อมซื้อรถมาจากจีนมันก็แพงใช่ไหม
1: ค่
0: ละ ่ะมันก็จะ
1: อ
0: ม
1: ่
0: ี
1: า
0: เรื่องภาษีใช่ไหมครับ
1: เรามาประกอบในนี้เลย
0: ใช่เอามาประกอบในนี้ก็หนึ่งนะภาษีมันก็ไม่ต้องเสียนําเข้ารถทั้งคันมั
1: ค
0: น
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็เสียภาษีแค่เรื่องของชิ้นส่วนใช่ไหมคร
1: อ
0: ับ
1: ืม
0: แล้วเอา
1: ค
0: ม
1: ่
0: า
1: ะ
0: ประกอบมันก็อยู่ในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับก็คือ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันมีการจ้างงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้โน้ตฮาวทั้งหลายแหละ
1: อื
0: ใน
1: ม
0: เรื่องเครื่องยนต์นะฮะก็ส
1: ค
0: ร้า
1: ่
0: ง
1: ะ
0: บุคลากรให้เราด้วยมัน
1: อ่
0: ก
1: า
0: ็เลยเป็นต่างฝ่ายต่างได้ผลประโย
1: ได้
0: ชน์
1: ประโยชน์อาจารย์เดี๋ยวมาต่อเบรกแป๊บหนึ่งก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน Facebook อีกอันหนึ่งนะคะน้องไลฟ์สดอีกอันหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะทักทายพี่นิยมพี่สุภชัยพี่ศศิมานะคะอีกหลายๆท่านที่เข้ามาทักเราในท่อนแรกไปแล้วนะคะค่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์เรื่องลาวกับจีนเนี่ยอย่างตงเฟิงที่เขาเข้ามาลงทุนมาประกอบในลาวมันก็จะและเห็นเขามีการลงนามในสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนลาวด้วยอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนและทำสัญญากันเนี่ยนะคะกับจีนกับลาวเนี่ยเขามีการถ่ายทอดทุกเรื่องหรือเปล่าอย่างรถไฟที่ใช้อยู่รถไฟลาวจีนที่ใช้อยู่เนี่ยอาจารย์อ้อมก็ยังเห็นพนักงานเขายังเป็นคนจีนอยู่นะเห็นคนลาวน้อยมากเห็นคนลาวที่สถานีแหละแต่บนรถไฟอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนหมดเลยค่ะอาจารย์
0: ไม่
1: เขาสร้างงานให้ลาวด้วยไหม
0: ไม่ได้คุณอ้อมต้องดูขบวนครับ
1: อืม
0: ถ้าขบวนล้านช้างขบวนแคนลาวนั่นแหละจะ
1: ค
0: เ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ็นพนักงานคนลาว
1: อ๋อแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นคนของเขา
0: ก็คือถ้า
1: อื
0: เป็น
1: ม
0: ขบวนสีเขียวๆ นั่นคือขบวนรถของจีน
1: ค่ะ
0: นะครับของลาวเนี่ยจะเป็นสีธงชาติ
1: อื
0: ครับ
1: ม
0: คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้า
1: ค่ะ
0: ครับขบวนของเราจะมีอยู่สองขบวนนะครับอันหนึ่งก็คือล้านช้าง
1: อืม
0: ขบวนหนึ่งอีกขบวนหนึ่งก็คือแคนลาว
1: ค่ะ
0: ครับก็มีสองขบวนนะฮะแต่ปกติถ้าคุณอ้อมนั่งเป็นขบวนสีเขียวๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: นั่นจะเป็นขบวนของจีน
1: อืม
0: ที่วิ่งมาจากคุณหมิงแล้วก็มา
1: ค
0: จ
1: ่
0: า
1: ะ
0: กเวียงจันทร์ก็รับผู้โดยสารกลับก็เช่นเดียวกันกับลาวฮะลาวก็วิ่งจากเวียงจันทร์ไปถึงคุณหมิงนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: แล้วก็จากคุณหมิงก็วิ่งกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปขึ้นขบวนนะมันอยู่ที่จังหวะว่าเราจองขบวนไหน
1: ค่ะ
0: นะครับก็ช่วงเวลาช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแต่
1: อื
0: ที
1: ม
0: ่ที่ไปนั่งส่วนใหญ่จะเจอแต่ขบวนของจีนมันก็เลย
1: ค่
0: เป
1: ะ
0: ็นจีน
1: เป็น
0: น
1: ค
0: ะฮ
1: น
0: ะ
1: จีนใช่
0: นะแต่ถ้าเป็นขบวนของลาวเนี่ยก็จะมีพนักงานนะฮะ
1: อืม
0: รถไฟที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะพูดได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาว
1: อ่า
0: แล้วก็ที่ลาวพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจีนถ่ายทอดให้ขึ้นมาก็คือจะมีผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยคนขับ

0: ครับก็จะมีรุ่นแรกๆที่ฝึกอบรมมาเนี่ยก็เริ่มที่จะควบคุมรถไฟเองได้ครับแต่ก็ยังต้องมีคนเขาเรียกว่าแอดไวเซอร์ของจีนประจำอยู่ด้วยนะครับจนกว่าจะเกิดความชำนิชำนาญ
1: ค
0: แ
1: ่
0: ละ ้วก็การซ่อมบำรุงนะฮะการซ่อมบำรุงทางรางรถไฟตรวจเช็คระบบรางอะไรสารพัดเนี่ยก็เริ่มที่จะสร้างเพราะว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับได้มีการตั้งเป็นวิทยาลัยรถไฟขึ้น
1: ค่ะ
0: ในเวียงจันทน์นะครับก็สร้างบุคลากรให้ลาวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียน4 ปีนะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับเพื่อที่จะออกมาในแต่ละสายงานทั้งซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงไอ้พวกอนุสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานนะก็จะมีทั้งเสิร์ฟทั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนขับรถไฟควบคุมการขับสารพัดเนี่ยนะฮะก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่จบรุ่นแรกนะฮะน่าจะสักปีหน้าปีหน้าก็คงจะมีรุ่นแรกออกมาแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขบวนรถไฟเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปฝึกอบรมที่จีนมาทั้งหม
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: นะฮะก็ต้องดูขบวนคุณอ้อมนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยคุณอ้อมจะไม่เจอคนลาวหรอก
1: ใช่นั่งสีเขียวเห็นแต่คนจีน
0: ถ้าเป็นขบวนล้านช้างกับขบวนแคนลาวนะนั่นจะมีพนักงานเป็นคนลาว
1: ค่ะ
0: ถ้าวันหลังก็ลองดูชื่อขบวนก่อนจองนะถ้าอยากเจอคนลาวนะฮะก็ต้องนั่นแหละครับเอาขบวนล้านช้างหรือไม่งั้นก็ขบวนแคนลาว
1: อาจารย์ยังอยู่ที่ลาวถามความคืบหน้าของอีก2 ชีวิตที่ติดอยู่ในเหมืองทองคำค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ยังไม่พบสัญญาณชีพ
1: ไม่พบสัญญาณชีพเลยใช่ไ
0: แ
1: ห
0: ล
1: ม
0: ้ว
1: คะ
0: ก็ฝน
1: เห็
0: ต
1: น
0: ก
1: มีเห็นมีอยู่คนหนึ่งเขามีลูกเล็กด้วยอ่ะแม่เขาภรรยาเขาก็หอบลูกมาเฝ้าทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะคะอาจารย์มีความ
0: ใช
1: ห
0: ่
1: วัง
0: ครับก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: กู้ภัยต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ถอนออกมาหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ออกจากพื้นที่เพราะว่ามันมีอุปสรรค
1: ค่ะ
0: น้ำท่วมขังอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์
1: ยังออกไม่ได้เนาะอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วก็ฝนมันก็
1: ค
0: ล
1: ่ะ
0: งทุกวันพอฝนลงทุกวันแล้วก็มันมีผนังอุโมงค์ที่มันหล่นลงมาคุณอ้อมมันก็เลยทำให้อันตรายสำหรับทีมที่จะไปกู้ชีพ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะครับแล้วก็พอไม่พบไม่อะไรมันมีอุปสรรคนะครับก็มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในห้วงเวลานี้แต่ว่าก็เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับทีมกู้ภัยที่เป็นของเรา100%
1: ค่ะ
0: ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวางอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับเป็นจุดๆเนี่ยเขาก็วางไว้ยังเอาออกมาไม่ได้นะฮะอุปกรณ์การดำน้ำอุปกรณ์กู้ชีพอะไรสารพัดนะฮะยังอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปเนี่ย300-400 เมตรนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีและการที่จะหย่อนตัวลงจากป่องข้างบนนะฮะที่เขาเรียกว่าโถง1 2 3 4 5มันมีอยู่6-7 โถงเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ได้5 โถงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก6 กับ 7ซึ่งมันสูงขึ้นไป
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะฮะก็ยังไม่มีสัญญาณชีพอะไรแต่ว่าก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะที่วางไว้เป็นจุดๆเผื่อพวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีสัญญาณชีพของเขาอยู่ดิ้นรนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเสบียงอาหารที่หน่วยกู้ภัยของไทยเนี่ยเอาไปวางไว้นะฮะรวม
1: อา
0: ท
1: ก
0: ั้ง
1: าศหายใจล่ะอาจารย์อากาศหายใจภายในอากาศหายใจภายในเป็นยังไงคะ
0: ถ้าถ้ำมันมีช่องอากาศมันก็ไม่เป็นอะไรฮะแต่ส
1: ค่ะ
0: ำคัญก็คือว่ากลัวน้ำมันจะท่วมมิดนะครับก็คือถ้ามันยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะฮะแล้วก็ตราบใดที่มันยังมีอย่างที่บอกฮะมันมีป่องที่อยู่ด้านบนของภูเขาอยู่นะครับก็มันจริงๆมันก็คือป่องที่เป็นทางน้ำนั่นแหละนะครับที่ไหลไปเติมอากาศมันก็ลงไปในทางนั้นได้นะฮะก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยเนี่ยนะฮะก็มานอนฟังข่าวจากสามีอยู่ทุก
1: ใช
0: วัน
1: ่
0: มีกี่วันแล้วเนี่ย10-14
1: ช่วงหลังๆเขาเริ่มจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์เวลามีใครไปถามอ่ะแรกๆยังกำลังใจดีอยู่
0: ฮะ
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
1: แล้วก็ที่เห็น

0: ภาพประทับใจก็คือ5 ชีวิตที่ออกมาได้น่ะเขาก็กลับไปเฝ้าเหมือนกันนะฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยกลับไปเฝ้าตรงนั้นอยู่ไปลุ้นว่าจะช่วยอีก2 ชีวิตออกมาได้
1: ประกอบอาหารทำลาบปลาลาบอะไรไปส่ง
0: ค่ะ
1: ก็ดีฮะมีเขาเรียกว่าภาษาเราเขาจะมีลาบเป็ดชนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าเลือดแตง
0: อืม
1: เลือดแตงก็คือเอาเลือดเป็ดเนี่ยฮะมาใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยนะฮะสมัยก่อนนี่เคยกินอยู่อร่อยมากแต
0: ท
1: ่
0: ี่
1: พ
0: ออ ีส
1: ม
0: าน
1: ี
0: บ้
1: ไ
0: า
1: ข
0: น
1: ้
0: เร
1: ห
0: า
1: วัด
0: ก็มีนะ
1: ไม่มีฮะตั้งแต่มีไข
0: ไม
1: ้
0: ่
1: หว
0: ม
1: ัด
0: ีอ่ะ
1: ก็ไม่มีใครกินแล้ว
0: ไม่กล้าละ
1: ก็ต้องปรุงส
0: ค
1: ม
0: ุ่ ะ
1: นไอ้เลือดแตงก็ลำบากนะฮะยังไงก็ต้องสุกไว้ก่อนนะ
0: ค่ะ
1: แต่ต้องฝีมือจริงๆถึงอร่อยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงไอ้สมสาย
0: อืม
1: แกทำเลือดแตงอร่อยมาก
0: ค่ะ
1: นะฮะก็สูงวัยไปหมดแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: ค่ะ
1: หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
0: ใช่เราให้กำลังใจส่งกำลังใจไปเนาะขอให้มีปาฏิหาริย์ถึงไม่มีสัญญาณชีพก็อาจจะหลบอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราค้นหาสัญญาณชีพไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย์
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีมกู้ภัยชาวต่างชาติรวมทั้งไทยด้วยในเมื่อคืนแน่นอนกันที่เมืองล่องแจ้งเห็นบอกว่าคืนนี้จะมาค้างกันที่เวียงจันทร์
0: อืม
1: ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากล่องแจ้งมาที่เวียงจันทร์แล้วนะฮะแล้วก็ทางการลาวกำลังจัดพิธีขอบคุณอย่างเป็นทางการนะฮะก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าย่องย่อ
0: ย่องย่อ
1: ก็คือยกย่องสรรเสริญในคุณงา
0: ค
1: ม
0: ่
1: ค
0: ะ
1: วามดี
0: ค่
1: พ
0: ะ
1: ิธีการย่องย่อ
0: อืม
1: นะฮะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเวียดนามกันบ้างค่ะ
1: เชิญครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าฐานการผลิตต่างๆของประเทศใหญ่ๆไปลงที่เวียดนามเยอะมากซัมซุงก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ซัมซุงก็วางแผนที่จะลงทุนสูงถึงอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียดนามนะคะก็เป็นการยืนยันตามเอกสารของบริษัท AFPนะคะซึ่งเป็นแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เพิ่มการใช้จ่ายในเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ขับ

0: เคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยค่ะอาจารย์โหลงทุนเพิ่มเยอะมากในเวียดนามอาจารย์รับระบบสาธารณูปโภคของเขาโอเคแล้วใช่ไหมถ้าลงทุนเยอะขนาดนี้อ่ะไฟยังดับบ่อยไหมน้ำยังพอใช้ไหมถนนหนทางเป็นยังไงโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆนะคะ
1: ก็ค่อยๆเสถียรมากขึ้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆพวกนี้นะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าไฟสำรอง
0: ค่ะ
1: นะฮะไฟสำรองที่เอาไว้ในกรณีที่สัญญาณสายไฟของรัฐเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พออะไรพวกนี้นะครับโรงงานพวกนี้มันก็เลยต้องมีพวกเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินนะครับก็เหมือนโรงแรมคุณอ้อมแต่ทีนี้ทำไมพวกเขายังต้องลงทุนอยู่ก็เพราะว่ารัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุนนะครับก็ลดภาระในแง่ของการลงทุนให้ในได้หลายด้านนะครับก็หนึ่งละค่าแรงก็ไม่ได้แพงนักนะครับค่าแรงของเวียดนามโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะครับก็ถ้าเฉลี่ยเป็นต่อเดือนต่อเป็นดอลลาร์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ400ถึง500ดอลลาร์ก็ถ้าบวกโอทีเข้าไปก็จะได้กันอยู่ประมาณ6ถึง700อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องประกันสังคมประกันสังคมประกันสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ภาครัฐเนี่ยก็สมทบให้ได้ดีพอสมควร
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็แรงงานไม่มีประท้วง
0: ไม่เคยเห็นมีประท้วงเลยนะ
1: ไม่หยุดงานนะครับก็
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งมหาชนของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แล้วนะ
0: ต
1: ฮ
0: ้อ
1: ะ
0: งเคยสัมภาษณ์ซีไทยซูเปอร์แวร์ค่ะอาจารย์
1: ฮะ
0: มีผู้บริหารคนไทยอยู่ที่นู่นแต่ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโอท่านก็ได้ศึกษากฎหมายแรงงานของเวียดนามอย่างละเอียดเลยลาคลอดได้กี่วันลาอะไรยังไงได้บ้างของเขาค่อนข้างที่จะดูแลแรงงานดีนะอาจารย์
1: ก็นั่น
0: ค
1: แห
0: ่
1: ละ ะฮะแล้วก็คนเวียดนามไม่อู้งาน
0: เขาขยัน
1: งานนะขยันแล้วก็พอไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่
0: ค
1: ดึ
0: ่ะ
1: งดูดการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเช่าที่นะฮะระยะยาวก็ไม่มีปัญหาครับรัฐบาลรับประกันให้ได้เลยนะครับว่าไม่มีการไล่ที่ไม่มีปัญหาที่จะไปทับซ้อนอะไรกับใครนะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับแล้วก็ระยะยาวก็ได้ถึง50 ปีก็ยัง
0: อา
1: สา
0: จาม รา ย
1: ร
0: ์
1: ถ
0: แล
1: ท
0: ้
1: ี่
0: ว
1: จะเข้าได้ครับ
0: แล้วจริงไหมที่เขากระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นสมมติว่าแต่ละจังหวัดใครจะมาลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนว่าผู้ว่าถ้าเทียบเป็นบ้านเราผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลจังหวัดนั้นๆก็มีสิทธิ์เซ็นอนุมัติอะไรได้เลยอันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์มันถึงเร็ว
1: ก็เวียดนามเขามี One Stop Service ครับก็
0: วัน
1: เว
0: สต็อ
1: ล
0: ป
1: า
0: เซอร์วิสที่มีจริงๆไม่ใช่เหมือนบ้านเราเนาะมีเหมือนไม่มี
1: ของเรา One Stop ไม่เซอร์วิส
0: ค่ะ
1: นะฮะก็หยุดอยู่นะฮะก็คือเขาพอมันเป็นกลไกรัฐที่มันสั่งการได้นะฮะแล้วก็
0: ค่ะ
1: ยิ่งทุกวันนี้นะครับตั้งแต่ตัวเหลิมมาเนี่ยตัวเหลิมได้มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานนะครับแล้วก็ลองนึกดูนะจาก30 กระทรวงลดลงเหลือ22
0: ค่ะ
1: จากจังหวัดที่มีอยู่63 จังหวัดนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าจะใช้ก็คือเดิมเนี่ยเขาจะมีเขตเทศบาลนครนะครับอย่างเช่นเขตพิเศษนะอย่างไห่ฟ้องก็จะมีเทศบาลนะฮะฮานอยไส้ง่อนเกินเทอนะครับดานังอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเขตพิเศษแต่ว่าก็จะมีสถานะเหมือนกับเป็นจังหวัดนั่นแหละนะฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: เนื่องจากว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วทีนี้การแตกบริไอแตกจังหวัดเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาในความล่าช้าในได้หลายเรื่องแล้วก็พนักงานของภาครัฐเนี่ยมันมีจำนวนมากจนเกินไปครับตัวเริ่มก็เลยแก้นะครับก็คือให้ควบรวมจังหวัดให้ใหญ่ขึ้นนะครับทุกวันนี้มีอยู่ทั้งหมด34 จังหวัดนะครับก็คือใน34นี้ก็จะเป็น27 จังหวัดบวกกับ7 พิเศษนะครับเขตพิเศษนะครับอย่างเกิดเทินเนี่ยก็จะเป็นเขตพิเศษนะครับแล้วก็ดงนายนะฮะดงนายก็จะเป็นเขตพิเศษดงนายเนี่ยจะเป็นเขตที่ติดมาทางกัมพูชานะครับก็เพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษพวกนี้เข้าไปนะฮะรวมไปถึงว่าจังหวัดเนี่ยก็

0: มีกลไกแล้วก็ไปยุบกลไกในระดับไม่มีตำบล
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่มีตำบลก็คือจากบ้านแล้วก็สู่เมืองนะครับจากเมืองก็จังหวัดนะครับพอไม่มีตำบลแล้วก็มันก็เลยทำให้มีความกระชับมากขึ้นพอกระชับมากขึ้นแล้วก็อำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไม่มีหลายขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับมันก็ยิ่งทำให้นานาชาติเนี่ยพอเขาส่องเข้าไปในเวียดนามเนี่ยนอกจากเสถียรภาพทางการเมืองนะครับกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยรัฐบาลพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับให้มันทันสมัยแล้วก็อีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ต่างชาติชอบไปลงทุนในเวียดนามก็คือไม่มีข้อจำกัดในการโอนเงินตราต่างประเทศสมมติว่าย
1: ังไงคะ
0: อย่างประเทศอื่นๆนะฮะอย่างลาวหรือกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อจำกัดในการโอนเงินห้ามเกินเท่านั้นห้ามเกินเท่านี้นะครับแต่สำหรับเวียดนามเนี่ยก็คือว่าคุณได้กำไรเท่าไหร่คุณอยากโอนกลับบ้านคุณก็เรื่องของคุณนะครับแต่สิ่งที่เวียดนามเขาได้ก็คือหนึ่งนะครับไอ้การจ้างงานภาษีนะครับแล้วก็สินค้าที่เขาได้พัฒนามากขึ้นแล้วก็ส่งออกการค้าต่างประเทศของเวียดนามสูงกว่าไทยนะคุณอ้อมของเขาเนี่ย900,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: นะครับการค้าต่างประเทศของเวียดนามเนี่ย900,000 กว่าล้านนะปีนี้น่าจะทะลุ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเป็น GDP ของเวียดนามจริงๆเนี่ยก็ประมาณ502นะครับยังน้อยกว่าไทยอยู่นิดนึงนะครับการค้าต่างประเทศของไทยถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณเกือบ700,000 ล้านนะฮะเรายังน้อยกว่าเขาแต่เวียดนามเนี่ยตัวเลขการค้าต่างประเทศเขาได้ดุลการค้าปีละมากกว่า20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณเราประเทศไทยเราขาดดุลประมาณ5 ถึง 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้ พอมันเปรียบเทียบในหลายๆเรื่องหลายๆด้านรวมไปถึงของการคอร์รัปชันรับชั่นของเขาก็ปราบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเรียกเงินใต้โต๊ะที่ประเจิดประเจ้อ ก็คือถ้าตรวจรู้ก็ติดคุกนะครับไม่มีช่องทางธรรมชาติให้ไป นะครับของเราเนี่ยมันยังรอดกันอยู่นะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีการเปรียบเทียบอันนี้เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเท่าที่ผมไปดูข้อมูลการลงทุน FDI นะลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามตอนนี้เวียดนามถ้าตีเป็นเงินบาทนะฮะตีเป็นเงินบาทเนี่ยเวียดนามดึง FDI ใน3 เดือนแรกนะฮะ first quarter ไตรมาสแรกเนี่ยนะครับเกือบ500,000 ล้านบาทแล้วถ้าคิดเป็นเงินบาทประเทศไทยเราไม่ถึง100,000 ล้านไตรมาสเดียวกันก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีโอกาสสูงนะครับ ที่การลงทุนมันจะไปแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งคุณอ้อมก็ไปมาบ่อยแล้วก็คือนิคมอุตสาหกรรมจริงจริงจริงบริบทของนิคมอุตสาหกรรมมันก็คืออันเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นแหละเพียงแต่ว่าของเวียดนามเขาชัดเจนนะครับก็คือชัดเจนตรงไหนเป็นโซนพวกไฮเทคโนโลยีเห็นไหมฮะที่ไป Microsoft ไปอะไรนะครับในเขตเดียวกันก็จะมี Microsoft แล้วก็มีของไทยซูเปอร์แวร์ใช่ไหมครับที่ไปอย
1: ม
0: ู่
1: ีไทยซูเปอร์แวร์
0: ไท
1: ใ
0: ย
1: ช่
0: ซูเปอ
1: ค
0: ร์
1: ่
0: แ
1: ะ
0: วร์นะครับแล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: ก็จะมีพวกเม็ดพลาสติกพวกอะไรเนี่ย
1: อื
0: ท
1: ม
0: ำเป็นขวดอะไรพวกนี้นะครับก็เขาแบ่งโซนนิ่งชัดเจนเลยครับแล้วข่าวที่คุณอ้อมเอามารายงานสักครู่นี้ก็คือซัมซุงนั่นแหละคือสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเวียดนามทุกคนนะครับส่งออกเนี่ยมากที่สุดก็คือซัมซุงเพราะมันก็เหมือนถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยมันก็คือส่งออกมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของเวียดนามทั้งหมดเพราะซัมซุงมันคือเกาหลีใต้ครับมันก็เสมือนหนึ่งว่ามันย้ายฐานการผลิตทั้งหมดนะมาไว้ในเวียดนามแล้วสิ่งที่เวียดนามได้ก็อย่างที่บอกฮะการจ้างงานและ
1: ค่ะ
0: ในอนาคตคนงานเหล่านี้เขาก็ต้องเรียนรู้นะครับมันก็จะมีเรื่องการถ่ายโอนนะเขาเรียกว่าถ่ายทอดทางด้านโนว์ฮาวเทคโนโลยีทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วคนเวียดนามขยันเรียนหนังสือมาก
1: อืม
0: นะครับแล้วอัตราการว่างงานก็น้อยนะครับ
1: ค่
0: ไม
1: ะ
0: ่ได้ว่างงานเยอะนะฮะแล้วคนเวียดนามไม่ติเงินน้อย
1: อืม เขาไม่คอยวาสนา
0: ใช่
1: ไม่ติ

0: อย่างน้อยไม่คอยวาสนาน
1: ะแต่ละคนก็ทำหลายอาชีพนะฮะออกจากโรง
0: ใช
1: งา
0: ่
1: นแล้วก็มาขับแก๊ปอีกนะ
0: ข
1: ก
0: ย
1: ็
0: ัน
1: เป็น
0: ม
1: อาช
0: า
1: ีพ
0: ก
1: อย่างนั้นนะครับบางทีก็
0: ค่ะ
1: ขายนั่นขายเฟอขายอะไรก็เขาทำได้หมดนะฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: นั่นแหละมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยแม้ว่ารายได้เฉลี่ยประชากรจะน้อยกว่านะครับแต่เราต้องเปรียบเทียบการครองชีพด้วยค่าครองชีพในเวียดนามถูกกว่าที่ประเทศไทยนะฮะถูกกว่าที่ลาวถูกกว่าที่กัมพูชา
0: ค่ะ
1: ครับนั่นแหละคือเสถียรภ
0: จ
1: า
0: ุ
1: พ
0: ดแข็งเนาะ
1: นะฮะเสถียรภาพแล้วก็ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลแล้วเขาวางแผนทุก5 ปีนะครับมีความต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: ของเราวางแผน2 ปียุบสภาก็เปลี่ยนใหม่น
0: อ
1: ะ
0: ื
1: ครับ
0: ม
1: มันเล
0: อื
1: ยไม่
0: ม
1: ต่อเนื่องนะครับวนกันอยู่ที่รัฐธรรมนูญนี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะฮะสงสัยจ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: มีเรากำลังจะมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลก
0: ค่ะแล้วก็เป็นจุดแข็งของเขาด้วยที่ทําให้พัฒนาประเทศเร็วแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้เยอะมากๆเลยมีความคือนักลงทุนก็เขาก็มั่นใจอะเนาะไปลงทุนไม่มีเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่มีอะไรอะเขาก็ลงทุนระยะยาวได้สบายนะอาจารย์
1: แล้วปลอดภั
0: ค
1: ย
0: ่ะใช่ค่ะ
1: เป็นสังคมที่ปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะ
1: การใช้อำนาจของตำรวจนะฮะค่อนข้างที่จะเข่ง
0: ใช่ขนาดเมาแล้วขับเห็นบอกว่าเคร่งมากเลยอ่ะ
1: นะปรับ2,000 ดอลลาร์นะฮะส
0: หน
1: อง
0: า
1: พ
0: ว
1: ัน
0: เ
1: ด
0: ล
1: อลล
0: ย
1: าร์เนี่ยถ้าเป็นพนักงานรัฐในระดับเหมือนนักข่าวที่คุณอ้อมรู้จักนะคน
0: ค่ะ
1: คนเหล่านี้เงินเดือนก็จะประมาณเดือนหนึ่งก็700 ดอลลาร์
0: คือปรับจริงนะไม่ใช่ว่าจ่าย500แล้วปล่อยไปได้นะเขาปรับจริงๆนะ
1: ก็ตำรวจก็ยิ่งอยากปรับนะเพราะเขาได้ครึ่งหนึ่งไม่เมาก็บังคับให้เมา
0: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาเข้าซีรีส์ EP ที่46แล้วอารยธรรมในอุตสาคเนย์นะคะพักสักครู่ก่อนค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3 ถึง 4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะนี่ภาษาเวียดนามใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: อาจารย์เปิดพัดลมไปด้วยป่ะคะ
1: มันเสียงดังใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวปิดให้
0: อาจารย์ไปปิดพัดลมก่อนนะคะเสียงมันดังค่ะ
1: โอเค
0: ปิดแล้วนะคะโอ
1: ค
0: เ
1: ร
0: ค
1: ับ
0: ค่ะเป็นภาษาเวียดนามนะอาจารย์
1: เปิดแล้วก็ร้อนสิ
0: ก็เสียงมันเข้าอะค่ะรบกวนคุณผู้ฟังค่ะค่ะ
1: ก็เอาไปพอดีห้องต้องเปิดไฟหลายดวงมันก็เลยร้อน
0: ค่ะก็พูดถึงเรื่องของสองแควอโยธยานะคะทริปที่เราจะเดินทาง3-5 กรกฎาคมตอนนี้ก็จริงๆแล้วเหลืออีก1 ที่นั่งนะคะเราก็จะปิดการขายแล้วแต่ว่าเผื่อไว้ใครอยากจะมา2 ท่านก็เราเปิดให้2 ท่านนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะเราปิดแค่2 บัสเท่านั้นเองค่ะอาจารย์เพราะอยากใช้เอกลักษณ์จริงๆนะคะจะเดินทาง3-5 กรกฎาคมนี้แล้วไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะมีทอล์กโชว์พิเศษด้วยนะคะสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิสุทนนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยโทรได้นะคะหมายเลขนี้ค่ะ0943966649นะคะ0943966649แล้วก็0868251444นะคะ0868251444ค่ะเจอกันวันที่3นะคะสำหรับคนที่จองมาแล้วนะคะก็ประมาณ60 กว่าท่านด้วยกันค่ะอาจารย์
1: ก็
0: ค่ะ
1: กินรู้อยู่สบายนะ
0: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะคุณพวงแจ้งมาว่าเสียงเบาค่ะ
1: อ้าวเพิ่มแล้วครับชัดขึ้
0: โอ
1: นแล้
0: เคว ค่ะชัดขึ้นนะคะ
1: กินรู้อยู่สบายนะฮะก็
0: ค่ะ
1: สบายสบายนะช่วงหน้าฝนอากาศดีฮะก็เห็นมีนั่งเรือด้วยใช่ไหม
0: นั่งเรือด้วย
1: นั่งเรือที่อ
0: ที่
1: ยุ
0: อ
1: ธ
0: ยุ
1: ยา
0: ธยาค่ะใช่ค่ะ
1: นะล่องเรือแล้วรับประทานอาหารบนเรือไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นะเนี่ยเจ๋งมากนะเมนูเด็ดก็ต้องปลาตะเพียนนะฮะถ้าอา
0: อ
1: ย
0: า
1: ุ
0: จารย์เดี๋ยวก่อนกำลังแจ้งไปที่ร้านเนี่ยเขาหาอยู่อาจารย์อย่ากดดันเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปคอนเฟิร์มแล้วไม่มีนะเดี๋ยวทีมงานจะโดนค่ะ
1: ต้องมีสิ
0: ก็
1: ปลา
0: ต้อง
1: ตะ
0: ด
1: เ
0: ู
1: พีย
0: ว่
1: น
0: ามันห
1: ปล
0: า
1: าตะ
0: ง
1: เพ
0: ่า
1: ีย ยน
0: ไหม
1: หาไม่ยากนะ
0: มันหาได้ไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอาจารย์ค่ะ
1: หรือไม่งั้นก็เอาตะเพียนสารมาแจกนะฮะสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงจามป่าใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: จามป่าแล้วก็ถูกเวียดนามรุกรานนะครับพอเวียดนามรุกรานเข้ามาก็คนจามก็เลยต้องอพยพนะครับก็ในห้วงที่อพยพเนี่ยก็จะอยู่ในห้วง ตรงกับที่อพยพมาอยู่สยามนะฮะก็

0: จะตรงในห่วงรัชกาลที่ห้าคุณออมนะครับก็พวกเขาก็มาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์นะฮะก็คือชุมชนบ้านครัวนี่คือพี่น้องจามที่มาอยู่ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะครับก็ลองนึกดูฮะมาอยู่ตั้ง150กว่าปีแล้วนะครับ150กว่าปีที่มาอยู่แต่ว่าจะเป็นพี่น้องจามที่เปลี่ยนศาสนาแล้วเดิมทีเดียวจามเนี่ยเป็นฮินดูนะฮะมาเปลี่ยนเป็นอิสลามเมื่อย้อนไปเมื่อ300ปีที่แล้วคุณออ ก็เลยเป็นพี่น้องมุสลิมนะฮะมาอยู่ชุมชนบ้านครัวแล้วก็จะเป็นกำลังหลักในยุคของการเริ่มบุกเบิกขุดคลองด้วยนะฮะคลองแสนแสบนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พี่น้องจามและทีนี้พอพี่น้องจามอพยพมาเวียดนามก็ขยายเต็มพื้นที่เลยนะครับก็คือก็ได้ทั้งส่วนเหนือนะครับตั้งแต่นู่นแหละฮะเหนือสุดของเวียดนามก็จังหวัดที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละหลังเซิน หลังเซินลาวกายนะครับไหลเจ้านะฮะเซินลาเนี่ยก็จะเป็นเขตของพี่น้องไทยดำนะก็ยังมีพี่น้องไทยดำอยู่นะครับแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่ก็จะอพยพมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเบียนฟูนะเพื่อพี่น้องไทยดำก็อพยพมานั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของไทยดำลำพันธ์นะ15ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยนะครับเปิดให้ฟังไปแล้วเมื่อเสาร์ก่อนหน้านู้นนะครับไปย้อนฟังได้นะฮะ จริงๆเวียดนามเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆนะฮะไม่ได้มีมากมายนะครับในยุคเริ่มแรกจริงๆประวัติศาสตร์ก็ยาวนานอยู่นะครับแต่ว่ากระจัดกระจายแล้วก็มาอยู่ร่วมกันที่ลุ่มน้ำแดงนะฮะลุ่มน้ำแดงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆก็ตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆขึ้นมาเขาเรียกว่าบ้านหลังพอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นนะฮะมีประชากรเนื่องจากว่ามีพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกอยู่เยอะอุดมสมบูรณ์นะครับปลาก็เยอะอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ขยายยาวไปตามสายน้ำแดงนะฮะก็คือน้ำแดงก็อยู่ทางตอนเหนือของฮานอยนะครับจะอยู่ในลุ่มน้ำอันนี้นะครับเวลาเรานั่งรถจากสนามบินเข้ามาที่ฮานอยก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแดงอยู่นะครับตรงนั้นแหละอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็พออยู่นานเข้าก็มีการตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นนะครับก็เลยอาณาจักรแรกที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกษัตริย์นะฮะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอาณาจักรเอาลักนะครับเอาลักนะฮะก็กษัตริย์พระองค์แรกที่สถาปนาขึ้นมาก็เป็นราชวงศ์เขาเรียกว่าราชวงศ์หงบังหงบังนะครับต่อมาก็ราชวงศ์ทึกนะฮะราชวงศ์เจียวราชวงศ์จุงราชวงศ์ลีเลหงูราชวงศ์ดิงราชวงศ์จันนะฮะจันโฮนะฮะหมัดนะฮะแล้วก็เบียนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนามสกุลเราเนี่ยที่คนเวียดนามเอามาเป็นนามสกุลเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับมาจากราชวงศ์ในแต่ละยุคแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายก็คือเหวียนนะครับก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปสัมภาษณ์ท่านอะไรนะเหวียนไห่บังจำได้ใช่ไหมท่านเหวียนไห่บังเคยเป็นทูตเวียดนามอยู่ที่กรุงเทพเหรียญไห่บังนะฮะ ก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับทั้งยุคกษัตริย์บวกกับยุคจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือควบรวม
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนตัดสัญญาในต่างจังหวัดก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
3: ก็มีกษัตริย์ที่ปกครองมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยาวนานอยู่นะเป็นระยะเวลายาวนานถึงมีกษัตริย์อยู่131พระองค์นะฮะแล้วก็ในยุคที่เป็นที่ไม่เป็นกษัตริย์นะแต่ว่าเป็นขุนศึกแต่ปกครองเนี่ย ก็มีขุนศึกใหญ่ๆก็มี22ขุนศึกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะก็ล้วนแล้วแต่มาจากนักรบทั้งนั้นเลยคุณอ้อม ก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีเชื้อพระวงศ์สืบเนื่องกันมานะฮะก็ลองนับดูนะฮะก็จนมาสิ้นสุดเชื้อพระวงศ์จริงๆก็คือกษัตริย์แต่คนเวียดนามเขาจะเรียกว่าจักรพรรดินะฮะก็คือจักรพรรดิหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือกษัตริย์เบาดายที่เราเรียกว่ากษัตริย์เบาดายนี่นะฮะก็สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือปี1945หรือว่า2488นะครับก็คือ พอพระองค์สละราชบัลลังก์นะก็สิ้นสุดราชวงศ์ในเวียดนามนับแต่นั้นเป็นต้นมาเบาไดเนี่ยก็คือราชวงศ์เบียนนะครับก็คือราชวงศ์สุดท้ายชื่อเต็มของพระองค์ก็คือเหวียนฟุกวิงชุยนะฮะเหวียนฟุกวิงชุยมีเมียมีพระมเหสี5พระองค์นะฮะมีโอรสธิดา12พระองค์แล้วเวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะครับก็เพราะว่าในยุคที่อยู่ภายใต้จีนลองนึกดูคุณอ้อม1049ปีตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะราชวงศ์ฮั่นมาเรื่อยๆนะครับ อยู่ภายใต้จีน1049ปีแล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ต่อกันมาเนี่ยก็800กว่าปีนะครับ เกือบ900ปี ที่มีความเป็นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จนมาอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส นะฮะอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสก็ถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1858จนมาแยกเป็นเวียดนามเหนือใต้ปี1945แล้วได้อิสรภาพจากฝรั่งเศสนะฮะ อย่างสมบูรณ์ก็คือสิ้นสุดสงครามที่สมรภูมิเดียนเวียนฟูก็คือเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนะครับเมื่อปี1954เวียดนามก็แตกเป็นเหนือกับใต้จริงๆแตกเป็นเหนือกับใต้ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับทางเหนือโดยลุงโฮเนี่ยนะฮะ ได้สถาปนาระบอบใหม่ขึ้นเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนะครับก็คือ Republic Democratic Republic of Vietnam นะฮะส่วนทางใต้นะครับก็คือนั่นแหละนับตั้งแต่ดานังลงมานะฮะก็สถาปนาอีกระบอบหนึ่งเขาเรียกว่า Republic of Vietnam สาธารณรัฐเวียดนามโดยหลังจากฝรั่งเศสสิ้นอำนาจไปหลัง1954เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับอเมริกาก็มาหนุนรัฐบาลฝ่ายใต้ของเวียดนาม ก็สู้รบกันเป็นเวลาถึง20ปีคุณอ้อมเหนือกับใต้สู้กันแต่ว่าเหนือก็คือสหภาพโซเวียตหนุนจีนก็มาเสริมให้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายใต้นะฮะก็โดยส

รัฐอเมริกานะฮะที่ทุ่มเทสรรพกำลังให้เลยครับเพื่ออะไรฮะตรงยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่าสงครามเวียดนามนะครับและสงครามเวียดนาม2นะสงครามเวียดนาม1คือสู้กับฝรั่งเศสสงครามเวียดนาม2คือสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วเวียดนามก็สู้กันเองระหว่างฝ่ายเหนือกับใต้แล้วมาสิ้นสุดสงครามก็คือ20ปีเต็มคุณอ้อมโดยฝ่ายเหนือชนะฝ่ายใต้จริงๆก็คือชนะอเมริกานั่นแหละแล้วก็กองทัพเวียดนามก็เลยยึดนะฮะหมายถึงเวียดกงก็คือเป็นกองทัพปลดปล่อยเวียดนามเนี่ยนะครับก็ยึดไซงอนตอนนั้นยังไม่ชื่อว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะครับยังเป็นไซงอนอยู่แล้วก็ชื่อเดิมของไซงอนเนี่ยนะฮะในภาษาคแมร์โบราณเขาเรียกว่าไพรนครนะครับก็คืออุดมสมบูรณ์มีป่าไม้เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็สายน้ำที่เรียกว่าไซงอนนั่นคือชื่อแม่น้ำไซงอนนะฮะ ก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็พอสู้กัน20ปีมาสิ้นสุดอเมริกาต้องถอนทัพออกไปจาก3ประเทศอินโดจีนรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับเมื่อปี2518ก็คือ1975เวียดนามยึดไซงอนได้อย่างสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายน1975หรือ2518นะฮะก็เลยนั่นแหละเวลาเราเห็นเขาสวนสนามชัยชนะฉลองชัยชนะที่เวียดนามเขาจะมีอยู่2การเดินสวนสนามใหญ่นะครับเวลาเรื่องทหารโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะก็คือสมรภูมิเดียนเวียนฝูแล้วก็การควบรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็คือการยึดไซงอนได้โดยสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายนของทุกปีนะฮะก็จะมีสวนสนามแต่ว่าถ้าในวาระที่ลงท้ายด้วย5หรือว่าครบรอบทุก10ปีอะไรพวกนี้ฮะทุก5ปีทุก10ปีเนี่ยเขาก็จะฉลองใหญ่เป็นพิเศษก็ลองนึกดูนะฮะ1975ตอนนี้2026ก็คือ61ปีมาแล้วไม่ใช่ไหม51ปีมาแล้วที่เวียดนามควบรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะเดินสวนสนามใหญ่มากแล้วก็กองทัพพันธมิตรทั้งหลายก็จะส่งขบวนสวนสนามของทหารไปร่วมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีกองทัพลาวฮุนเซนเนี่ยเขาขอไปร่วมนะครับแต่เวียดนามไม่อยากเชิญหรอกเพราะว่าไปทรยศหักหลังเขาเรื่องการขุดของฟูนันนะฮะขออภัยนะครับเจอฝน ก็พอเป็นหนึ่งเดียวมาเนี่ยนะครับก็คือก็ยังถูกอเมริกาลงโทษทางเศรษฐกิจก็คือพออเมริกาถอนทัพออกไปนะฮะ1975เดือนเมษายนวันที่30เนี่ยก็คือออกไปอย่างสิ้นเชิงอเมริกาก็ไม่ได้ไปเฉยๆลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวียดนามโดยไปสั่งห้ามทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาห้ามทำการค้ากับเวียดนามโดยเด็ดขาดเขาเรียกมาตรการนี้ว่าเอมบาโก้นะครับเอมบาโก้หมายความว่าเรือสินค้าไม่ว่าของประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาถ้าใครไปทำการค้าไปส่งสินค้าไปซื้อสินค้าของเวียดนามเนี่ยถือว่าผิดใจกับอเมริกาก็จะลงโทษโดยที่ตัวเองเป็นมหาอำนาจอย่างที่ว่านั้นมาตรการเอมบาโก้เนี่ยกินเวลา20ปีคุณอ้อมลองนึกดูนะฮะกินเวลาถึง20ปีก็คือตั้งแต่1975แล้วก็มายกเลิกจริงๆก็คือปลายปี1994ก็ลองนึกดูนะสงครามก็20ปีนะครับปิดล้อมทางเศรษฐกิจเวียดนามก็20ปีรวมเป็น40ปีนะครับแล้วก็นี่แหละครับสาเหตุว่าทำไมชายแดนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทยกับกัมพูชาก็เลยเป็นสวรรค์ของนักค้าเถื่อนค้าเถื่อนในที่นี้หมายความว่าในสายตาของอเมริกาก็คือหลบนะครับไม่ไป

เทียบฝั่งทะเลของเวียดนามแต่ว่ามาเทียบฝั่งทะเลของกัมพูชาที่สีหนุวิวที่เกาะกงแล้วสินค้าใส่เรือที่เอาไปเติมให้เนี่ยนะครับก็มีทั้งจากประเทศไทยจากฮ่องกงจากไต้หวันจากสิงคโปร์นะครับขนไปนะฮะก็ไปขึ้นที่ท่าเรือสีหนุวิวนะครับสีหนุวิวเนี่ยมีเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น3ชื่อนะครับชื่อโบราณเรียกว่าสีหนุวิวก็เนื่องจากว่ามันเป็น

แต่ต่อมายุคที่ฮุนเซนเฮงสำเดียนเจียซิมเป็นใหญ่โดยเวียดนามหนุนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนชื่อสีฮานุวิลเป็นกำปงโสมนะฮะกำปงซ่อมนะฮะเสียงแบบขแมรก็คือเป็นเมืองแห่งเมืองท่าเรือซ่อมซ่อมจะแปลว่าท่าเรือนะฮะเป็นที่ตั้งของท่าเรือนะฮะก็กำปงโสมแต่พอฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโดยรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี1993เนี่ยนะครับพร้อมกับการเลือกตั้งด้วยนะครับ ก็เลยเปลี่ยนชื่อสีฮานุวิลเปลี่ยนชื่อกำปงโสมกลับมาใช้ชื่อแต่ไม่ใช่สีฮานุวิลแต่เป็นจังหวัดพระสีฮานุนะฮะ ก็เพื่อที่จะเชิดชูกษัตริย์ที่ครองราชย์สองระลอกนะสองครั้งนะฮะครั้งแรกก็คือ1941นะครับแล้วก็มาสละราชบัลลังก์ก็คือ1955นะครับแล้วก็มาถูกโค่นสถาบันกษัตริย์1970นะฮะแล้วก็กลับมาเป็นกษัตริย์รอบที่สองก็เจ้าสีหนุเช่นเดิมเนี่ยนะฮะก็คือ1993นะพระองค์ก็ครองราชย์มา10ปี11ปีฮะ2004พระองค์ก็สละราชบัลลังก์เพราะว่าน้อยใจลูกนะฮะเพราะว่าเจ้าลานาริสเล็กยิ่งเล่นการเมืองยิ่งอ่อนแอเพราะแพ้ทางให้ฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็เขตแดนไทยกับกัมพูชามันก็เลยเป็นสวรรค์ของการค้าผิดกฎหมายในสายตาของอเมริกานะฮะก็ขนกันเนี่ยแหละฮะก็สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างขนขึ้นที่ท่าเรือนะฮะสีฮานุวิลแล้วขึ้นรถบรรทุกหรือรถไฟก็แล้วแต่ขนต่อไปให้เวียดนามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เวียดนามต้องการก็จะผ่านทางช่องนี้นะครับกัมพูชาโดยยุคของฮุนเซนเนี่ยรวมก็จะเก็บค่าตงค่าผ่านทางนะครับ10% 10%นะครับมันก็เลยมีรายได้นะฮะจากการลักลอบขนสินค้านี่แหละฮะทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเต็มไปด้วยอิทธิพลและช่องทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็พ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยก็รวยร่ำรวยมากนะส่งทุกอย่างนะครับที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามต้องการรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะฮะก็นั่นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเป็นแดนสนธยามันเป็นมานานแล้วก็เพราะว่ามาตรการเอมบาโก้ที่อเมริกามีต่อเวียดนามเขาก็เลยต้องลักลอบขนนะครับจากไทยไปให้กัมพูชากัมพูชาส่งต่อไปให้เวียดนามก็ลองนึกดู20ปีเนี่ยร่ำรวยเลยนะครับพ่อค้าชายแดนไทยร่ำรวยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ของเถื่อนๆส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมของหนีภาษีส่วนใหญ่คุณอ้อมจะเห็นอะไรล่ะบุหรี่สุรา ขนมช็อกโกแลตอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นประเภทพวกนั้นนะครับเวียดนามอยู่ภายใต้เอ็มบาโก้มานานมากนั่นแหละครับก็เขาสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้ก็เพราะว่าในปลายวาระที่สองของบิลคลินตันที่เป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะบิลคลินตันนี่เป็นสองสมัยนะครับ8ปีก็ก่อนจะพ้นตำแหน่งในปีที่8ก็ไปดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอยแล้วก็ประกาศยกเลิกเอ็มบาโก้ที่มีต่อเวียดนาม สาเหตุที่ยกเลิกเอ็มบาโก้ก็เพราะว่าสงครามเย็นมันสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี1991ก็เลยมายกเลิกเอ็มบาโก้ปลายปี1994ปี1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยอเมริกาเป็นคนหนุนให้เข้ามานะฮะก็นั่นแหละครับก็ลองนึกดูนะครับจากที่ขัดแย้งกันมานะฮะสู้รบกัน20ปีแล้วลงโทษทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปีอยู่มาวันหนึ่งดึงเขาเข้ามาอยู่ในอาเซียนเฉยเลยแล้วนี่แหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามได้มีโอกาสพัฒนาประเทศมาเรื่อยๆแล้วก็การเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องในทางนโยบายและแผนพัฒนาแล้วมีการทบทวนตลอด5ปีทุกๆ5ปีคือแผนพัฒนาของเวียดนามเนี่ยจะมีอายุ5ปีแล้วเขาก็จะแก้ไขให้มันทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันนี้นะครับเวียดนามได้ประกาศแผนการ

0: พัฒนาระยะยาวไว้แล้วเป้าหมายของเขาก็คือปี2050เวียดนามจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเอาเกณฑ์ไหนมาวัดว่าพัฒนาแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนยุโรป สหภาพยุโรปนั่นคือมาตรฐานที่เวียดนามกำลังจะก้าวไปนะครับแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะไปได้นะเท่าที่ดูเพราะว่าหนึ่งเขาเรียนรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศก็เรียนรู้จากจีนเพียงแต่ว่าเวียดนามจะเปลี่ยนคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือ Industrial Park นะ IP เนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าจนถึงปี2050เวียดนามจะมีนิคมอุตสาหกรรม870นิคมก็ซัมซุงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มีนิคมของตัวเองนะครับแล้วก็ทุกวันนี้มีแล้วเกิน400 มีแล้วเกิน400แล้วก็ถ้านับไปจนถึงปี2030เป้าหมายที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ221นิคมมันก็จะบวกกับ400มันก็คือ600กว่าใช่ไหมครับก็สเต็ปอย่างนี้มันก็จะไปเรื่อยๆและที่คุณอ้อมถามเรื่องพลังงานเวียดนามเริ่มทำแล้วก็คือ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ประเทศไทยเรามีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีความศิวิไลสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรื่องฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ.2569ความเชื่อเรื่องการสร้างเสาหลักเมืองของคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เราเชื่อกันว่าประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์โดยพ่อค้าชาวอินเดียแล้วศาลหลักเมืองคืออะไรสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรทำไมทุกๆเมืองจำเป็นต้องมีศาลหลักเมืองมาเป็นร้อยๆปีจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นประเพณีนั่นเองเจ้าพ่อหลักเมืองในหลายๆจังหวัดก็มีเรื่องราวเล่าลือถึงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์กันมากมายทำให้เป็นที่เคารพ บูชาของผู้คนเสาหลักเมืองจึงกลายเป็นประเพณีโบราณที่จำเป็นจะต้องตั้งเสาหลักเมืองก่อนจะมีการลงมือสร้างเมืองใหม่ยังศาลหลักเมืองกรุงเทพเป็นมหาศรัทธาแห่งความนับถือในแผ่นดินมีเรื่องของอินจันทร์มั่นคงเป็นพื้นฐานความเชื่อการสร้างหลักเมืองของประเทศไทยผ่านการประกอบพิธีที่4ประตูเมืองโดยกำหนดให้นำคนชื่ออินจันทร์มั่นคงมาฝังลงในหลุมเพราะเชื่อกันว่าทั้ง4คนเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะไม่ไปไหนแต่จะคอยปกปักรักษาบ้านเมืองจากศัตรูและสิ่งเลวร้ายซึ่งลักษณะของคนทั้ง4ตามที่โหรกำหนดคือไม่ใช่นักโทษประหารไม่สักยันต์ไม่เจาะหูและมีเวลาตกฟากตามที่กำหนดนี่คือความเชื่อในอดีตเสาหลักเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้มงคลค่ะเช่นไม้ชัยพฤกษ์ไม้ราชพฤกษ์เสาหลักเมืองที่น่าสนใจก็คือเสาหลักเมืองของกรุงเทพมหานครเรานี่แหละค่ะเนื่องจากเป็นแห่งเดียวเลยที่มีเสาหลักเมืองถึง2ต้นแล้วก็วางอยู่ใกล้ๆกันเลยเสาหลักเมืองต้นแรกนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325โดยใช้ไม้ชัยพฤกษ์ลงรักปิดทองส่วนยอดนั้นเป็นรูปบัวตูมภายในเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองหลักเมืองตามความหมายของพจนานุกรมก็คือเสาที่ยกตั้งขึ้นเพื่อแสดงว่าจะสร้างบ้านแปลงเมืองตรงจุดนั้นอย่างแน่นอนหากเป็นศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตเราก็จะเรียกกันว่าอินทครีที่กรุงสุโขทัยยังค้นไม่พบหลักฐานพบเพียงแต่โบราณสถานขนาดเล็กๆที่ปรากฏอยู่ที่ริมคูวัดมหาธาตุเมื่อในหลวงรัชกาลที่6เสด็จเมืองสุโขทัยก็ได้ทรงพบเสาศิลาหลักหนึ่งที่เรียกกันว่าค้อมดำดินทรงคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นหลักเมืองที่สร้างกันกลางเมืองนั่นเองในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาพระนครศรีอยุธยาและโปรดให้ประกอบพระราชพิธีกาลบบาทเมื่อปีขานพุทธศักราช1893ซึ่งพิธีนี้คือพิธีกาลบบาทสุมเพลิงอันเป็นชื่อพิธีหนึ่งของพราหมณ์ที่ทำขึ้นเพื่อแก้เสนียดจันไลโดยพระ

ราชพิธีในครั้งนั้นน่าจะหมายถึงพิธียกหลักเมืองเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่ามีการทำพิธีนั้นเกิดขึ้นจริงๆส่วนด้านเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นคือสถานที่ที่ฝังหลักเมืองอันมีดวงพระชันษาพระนครบรรจุเอาไว้ภายในสมัยนั้นศาลหลักเมืองเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้แต่เข้าใจว่าเดิมเป็นเพียงศาลาปลูกเพื่อพอกันแดดกันฝนเพราะสร้างอย่างเร่งรีบเนื่องจากบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยและมีเพียงหลักเมืองอย่างเดียวยังไม่มีเทวดาต่างๆเข้ามาอยู่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนั้นได้ทำพิธีเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขานตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลาเช้า6โมง54นาทีมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อเริ่มพระราชพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองลงสู่หลุมโดยวางไว้บนแผ่นศิลายันต์ฝังเสาหลักเมืองเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งนั้นได้เกิดอวมงคลนิมิตขึ้นคือเมื่อถึงมหาพิชัยฤกษ์อัญเชิญเสาลงหลุมปรากฏว่ามีงูเล็กๆ4ตัวเลื้อยลงหลุมในขณะเคลื่อนเสาจึงจำเป็นต้องปล่อยให้เลยตามเลยโดยปล่อยเสาลงหลุมและกรบงูทั้ง4ตัวให้ตายอยู่ภายใต้ก้นหลุมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้ทรงทำนายชะตาบ้านเมืองเอาไว้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้ายนับจากวันยกเสาหลักเมืองเป็นเวลา7ปี7เดือนจึงจะสิ้นพระเคราะห์และยังทรงทำนายเอาไว้อีกด้วยว่าจักดำรงวงกษัตริย์สืบไปเป็นเวลา150ปีชะตาแผ่นดินที่ร้ายถึง7ปีเศษนั้นก็เป็นช่วงที่ไทยติดพันศึกพม่าจนถึงศึก9ทัพและสิ้นสุดการพันตูหลังครบห้วงเวลาดังกล่าวส่วนคำทำนายว่าจักดำรงวงกษัตริย์สืบไป150ปีนั้นปรากฏว่าไปครบเอาปีพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดิบพอดี

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่

0: ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้ประ

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight, Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายกรณีคำทำนายการดำรงกษัตริย์เป็นเวลา150ปีก็ไม่ได้เป็นไปตามคำทำนายเพียงแต่เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งกรณีนี้โหราจารย์ให้ความเห็นว่าคงเนื่องด้วยพระบารมีของรัชกาลที่4ที่พระองค์ทรงแก้อาถรรพ์ได้ถอนเสาหลักเมืองและวางดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตรวจดวงพระชะตาและพบว่าเป็นอริกับลัคนาดวงเมืองประกอบกับเสาหลักเมืองต้นเดิมนั้นชำรุดทรุดโทรมมากพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่โดยมีแกนเป็นไม้สักและประกับนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์ส่วนยอดเป็นทรงมันและทำพิธีในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2395พร้อมกันนั้นก็ได้บูรณะศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่นั้นมาเสาหลักเมืองของกรุงเทพจึงได้มีถึง2ต้นโดยต้นเดิมจะสูงกว่าต้นใหม่ด้วยเหตุนี้เสาหลักเมืองที่ประดิษฐานณศาลพระหลักเมืองจึงมี2ต้นเสาเดิมครั้งรัชกาลที่1คือต้นสูงที่ได้ทำพิธีถอนเสาแล้วแต่หาที่เก็บที่เหมาะสมมิได้จึงคงไว้แกนในเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้จันทร์ประดับนอกรงรักปิดทองหัวเสาเป็นทรงบัวตูมภายในกลวงสำหรับบรรจุชะตาพระนครดวงนี้อยู่ใจกลางยันสุริยาทรงกรดและจารึกในแผ่นทองเงินและนาคในการตั้งเสาหลักเมืองของไทยทุกเมืองนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงเสาหลักเมืองหรือเสาไม้เสาหินธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นก็หาไม่แต่ความจริงแล้วในปลายเสาหลักเมืองทุกๆหลักเมืองมักจะทำเป็นหัวเม็ดทรงมันเขาจะบรรจุดวงชะตาของเมืองที่จะสร้างขึ้นใหม่เอาไว้ในนั้นการวางชะตาเมืองนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวซึ่งโหรหลวงจะต้องผูกชะตาเมืองถวายพร้อมกับทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าเอาไว้เหมือนที่มีเรื่องเล่าๆสืบกันมาว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1โปรดให้โหรหลวงผูกชะตาเมืองกรุงเทพที่จะ

สร้างขึ้นใหม่นั้นโหรหลวงได้ทูลกล้าวถวายดวงเมือง2แบบด้วยกันคือดวงเมืองแบบที่1เป็นบ้านเมืองที่จะเจริญรุ่งเรืองไม่มีเหตุวุ่นวายแต่ทว่าจะต้องมีอยู่ระยะหนึ่งที่ประเทศของเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติส่วนอีกดวงเมืองหนึ่งนั้นประเทศไทยก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่ากลับจะสามารถรักษาเอกราชได้ตลอดไปและปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงเลือกดวงเมืองตามแบบหลังคือประเทศวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่จะสามารถรักษาเอกราชไปได้ตลอดเพราะพระองค์ท่านคงจะทรงเห็นว่าการที่จะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นนั้นแม้บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนก็ไม่มีความหมายอันใดเมื่อเราสิ้นสุดความเป็นไทยแต่ก็มีเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อยู่ไม่น้อยตอนที่ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นั้นบ้านเมืองต่างๆโดยรอบประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่ามาลายูก็ต่างตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษจนหมดสิ้นแม้แต่ประเทศใหญ่ๆอย่างอินเดียก็ยังตกเป็นของอังกฤษก็มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวที่รักษาเอกราชคงความเป็นไทยมาได้ตลอดเรื่องของการตั้งเสาหลักเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะเล่ากันมาเสมอว่าเพื่อให้หลักเมืองศักดิ์สิทธิ์และเฮี้ยนเขามักจะมีการนำคนมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองด้วยเหมือนกับประเพณีบูชายัญของศาสนาพราหมณ์ในอดีตที่ให้ฆ่าสัตว์เป็น10ชนิดมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงช้างม้าวัวควายเพื่อบูชายัญซึ่งพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เลิกพิธีแบบนี้ไปแล้วและหันมาพระราชทานสิ่งของดีๆแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ที่แพร่กันมาไม่ใช่แต่เสาหลักเมืองกรุงเทพเท่านั้นยังรวมไปถึงเสาหลักเมืองต่างๆเมืองอื่นๆในประเทศไทยอีกด้วยอย่างเช่นเสาหลักเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีเรื่องเล่าว่าได้นำเอาสามเณรชื่อมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาเพราะเจ้าเมืองได้เป่าร้องหาคนชื่อมั่นและคงปรากฏเจอสามเณรพี่น้องสององค์ชื่อมั่นและคงพอดีจึงได้นำสามเณรมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคงตามเคล็ดที่เชื่อถือมาแต่โบราณซึ่งเรื่องราวนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่มันกลายเป็นตำนานเก่าแก่

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรา
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชทัตตะกล้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลชันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุจุวราชตังสฤทธิ์วัดกุณณทีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพรมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดปทุเขียนและวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายผ่อนพระเวลา 14:30 นาทีกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางปทุนนอกและวัดไส่กรุงเทพมหานครวัดไส่น้อยและวัดไส่มาใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบอดชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับประกรณ์

เวลา 17:00 น.บริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหการประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาพันธ์ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับละกรเวลา 19:00 น.บริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อริยะและบุญปานรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดพลอสเพอร์ไดมอนด์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชชิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปนอกจากนี้มีคณะครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ริญญาใจนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเป็นปริญญาใจของผู้ดำเนินรายการเสมอนะคะคุณสิริพรอำไพพงศ์ขับรองแล้วก่อนหน้านั้นถามถึง FC ทุกท่านกินข้าวหรือยังนะคะคุณต่ายอรทัยขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันจะทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่กำลังเดินทางและสถิตอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับที่กำลังติดตามรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับอาจจะติดตามฝ่ายบันเทิงส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะฝ่ายกฎหมายส่วนหนึ่งนะครับคืออาจจะทั้งบันเทิงและกฎหมายไปด้วยกันก็มีนะครับเมื่อกี้ผมรีบมานะคุณแหม่มไม่นั่นเพราะว่าวันนี้ไปเตะฟุตบอลมานะรุ่นนี้ฟุตบอลได้นะครับฟุตบอลประเพณีนะครับอะไรก็เป็นครั้งที่สองระหว่างโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เขาเรียกว่าไปในเขตกรุงเทพมหานครนะครับไปเตะที่สนามฟุตบอลของสโมสรตำรวจนะครับตรงวิภาวดีนะครับก็เป็นการเชื่อมมิตรภาพของลูกชาวนครนะครับสีขาวแดงครับสีม่วงขาวนะครับขาวแดงคือโรงเรียนเบญจมราชูทิศพินครนะครับขาวคือโรงเรียนทุ่งสงนะครับก็เป็นประเพณีปฏิบัติกันมา2ครั้งแล้วนะครับก็บรรยากาศก็สนุกสนานดีเขากินเลี้ยงกันผมต้องรีบมานะครับเพราะว่าทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับ FC ครับ
0: ค่ะเป็นบอลนัดกระตุกโลกเลยใช่ไหมคะนัดเนี้ยค่ะของนครศรีธรรมราชที่แตะที่เตะตรงสโมสรตำรวจนะคะหยุดโลกคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นทุก20นาทีไหมคะ
1: ต้องเปลี่ยนหมุนตลอดผมได้15นาทีก็ไม่กล้าฝืนนะครับเราตุนแมนไม่มีคู่จัดรายการ
0: ไม่ได้หยุดโลกธรรมดานะคะกระตุกโลกค่ะอาจารย
1: ์ครับอาจารย์ก็ผ
0: ล
1: ด้วยครับ
0: ผลแพ้ชนะทราบหรือยังคะ
1: ก็ฝ่ายขาวแดงชนะไปนะครับคือผมเนี่ยพอแข่งเสร็จก็รีบกลับก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมามีภารกิจที่ผูกพันอยู่กับ FC 95และพี่น้องประชาชนนะครับเขาว่ามีงานเลี้ยงต่อนะครับที่สโมสรตำรวจผมก็ขอตัวมาก่อนนะครับ
0: อาจารย์คะสกอร์เท่าไหร่คะ
1: สกอร์31ครับ
0: อาจารย์คะครั้งหน้าต้องอย่ายอมนะคะอาจารย
1: ์ครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าโรงเรียนทุ่งศิษย์เก่าทุ่งสงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่1เนี่ยโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เบญจมาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพนะครับน้องๆก็แต่งตั้งผมเป็นประธานนะครับชมรมนักฟุตบอลโรงเรียนทุ่งสงนะครับศิษย์เก่าทุ่งสงเนี่ยที่เขตกรุงเทพนะครับรอบหน้าต้องจริงจังนะครับต้องแบบต้องแบบซื้อตัวมาจากลิเวอร์พูลจากนู่นเลยนะครับที่ไปเตะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับศิษย์เก่าเนี่ยเอาไม้หมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ
0: ต้องมีความสุขใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ก็ครับก็เขาเรียกว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็ได้เชื่อมสัมพันธ์ก็สนุกสนานดีนะครับการออกกำลังกายแต่อย่าฝืนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับที่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
0: ก็นานๆเจอเพื่อนทีก็สนุกนะคะอาจารย์เดี๋ยวของแหม่มก็มีเหมือนกันนะคะ

0: รู้สึกว่าจะเป็นเดือนหน้ามั้งตอนนี้ก็ระดมทุนเพื่อเปิดโรงแรมค่ะอาจารย์ที่ที่ไปโรงแรมก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะคะไปสุดเลี้ยงสังสรรค์ค่ะอาจารย์อย่าคิดเป็นอื่นเป็นไกล
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีข่าว

0: ฤทธิ์นี่ก่อนเทศอดีตสสร่ำรวยผิดปกติอะค่ะยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นนะคะโอ้โหมาแรงแกร่งโค้งกรมสรรพากรค่ะจะเร่งจัดเก็บเงินภาษีอากรค้างเนี่ยนะคะจากนายทักษิณชินวัตรเนี่ย 1.76 หมื่นล้านบาทนะคะกรณีภาษีของหุ้นชินคอปแล้วก็ตามต่อมาด้วยวงการสีกากีแหมมาอีกนะคะเด็ดเหลือเกินนะคะนั่นคือตำรวจค่ะไม่มีหมายค้นอะไปบุกห้องของแม่ค้าสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ยึดทองไป8บาทพร้อมกับเงินสดและนู่นนี่นั่นสุดท้ายคืนค่ะเป็นทองปลอมแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะนั่นคือหมัดเด็กคดีเด็กหายค่ะอาจารย์ขากลายเป็นศพนะคะตำรวจรู้แล้วนะคะว่าพี่สาวกับน้าชายเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็อำพรางศพจากข้อมูลมือถือค่ะของเพื่อนพี่สาวของน้องที่ตายเนี่ยนะคะว่าข้อมูลที่ว่าคือเด็กกระทำความผิดโทษเท่าไหร่แสดงว่าเด็กสมัยนี้ร้ายเดียงสาค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์จะหยิบยกข่าวไหนก่อนยังไงดีคะ
1: ผมขอไปที่ข่าวนะครับเรื่องปปช.นะครับ
0: ค่ะ
1: ปปช.นี้คือเป็นเรื่องที่ก็เรื่องร่ำรวยผิดปกติเนี่ยครับก็มีประเด็นเนี้ยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็โดนไปครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหลายๆคดีอยู่แต่ว่าคือเรื่องกฎหมายตัวเนี้ยนะครับถือว่าเป็นกฎหมายที่ผมว่ามีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่าเป็นระบบไต่สวนนะครับและก็สันนิษฐานว่านะครับคือภาระพิสูจน์เนี่ยตกอยู่แก่ผู้ถูกกล่าวหานะครับคือถ้าปปช.ไต่สวนแล้วเนี่ยแล้วเชื่อว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกตินะครับคือโดยหลักการศาลจะให้ถือสำนวนของปปช.เป็นหลักนะครับก็แปลความว่าผู้ที่ถูกคำสั่งรักษาเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยนะครับตนเองเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์สินที่ได้มาไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวยผิดปกติคือเป็นการได้มาโดยตามปกติในวิชาชีพที่โดยสุจริตนะครับจากอาชีพที่สุจริตเนี่ยซึ่งก็ในหลายๆคดีนะครับรวมถึงคดีฟอกเงินเนี่ยนะครับเขาผลักภาระพิสูจน์เนี่ยไปอยู่ที่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือถ้าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าที่รัฐนี่จากปปช.มาแล้วเนี่ยเชื่อได้แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นนะครับจากการร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับในการพิสูจน์เพราะว่าโดยปกติเนี่ยการพิสูจน์ในชั้นไต่สวนโดยกรรมการของปปช.เนี่ยนะครับก็ให้โอกาสในการที่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับไปชี้แจงแสดงหลักฐานมาก่อนแล้วนะครับเขาไต่สวนแล้วนะครับซึ่งการไต่สวนของปปช.เนี่ยคือถ้าเป็นไปแบบขาวสะอาดตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่เป็นดังข่าวที่ผ่านมานะครับโอกาสถ้าเขาวิจัยว่ามีมูลหรือเชื่อว่าผิดแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะรอดในชั้นศาลยากมากนะครับเพราะพยานหลักฐานที่ปปช.เก็บเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยในการเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะส่วนใหญ่นะครับโอกาสรอดมีน้อยยิ่งเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่ได้มานะครับถ้าเดิมเรามีอยู่3ล้านนะครับอยู่ๆมันกลายเป็น37ล้านเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยต้องชี้แจงนะครับและชี้แจงอันหนึ่งที่ศาลจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราได้มาแล้วเราไม่ได้เสียภาษีเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยนะศาลจะฟังเป็นเรื่องว่าเป็นการได้มาคือไม่ปกตินะครับคือถ้าไม่มีคือปกติคนที่มีรายได้เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเนี่ยเราต้องยื่นแบบเสียภาษีนะครับไอ้อย่างเนี้ยถือว่าได้มาโดยสุจริตถูกต้องเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีรายการลักษณะที่ว่าเนี่ยมีแต่เงินเข้าเนี่ยแล้วเข้ามาจากไหนนะครับปกติในรายได้หนึ่งคนคนนั้นต้องมีวิชาชีพหรืออาชีพอยู่

0: นะครับซึ่งถ้าเขาเป็นแค่ทำหน้าที่เป็นแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับซึ่งก็มีรายได้ที่แน่นอนชัดเจนเป็นตัวเลขนะครับจากรัฐบาลจากรัฐเนี่ยมันก็สามารถจะยืนยันได้ว่าได้เท่านี้หักภาษีเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับทีนี้มันเกินจากนั้นเนี่ยนะครับเกินจากนั้นมาเนี่ยก็บอกอันเนี้ยยอดเงินเนี่ยนะครับที่ได้มาช่วงที่เป็นส.ส.เนี่ยรวมแล้ว51ถึง54เนี่ย4ล้านเศษๆเท่านั้นเองนะครับแต่ที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกลายเป็น37ก็มีส่วนเพิ่มอยู่ประมาณ33เนี่ยนะครับไอ้33นี่มาจากไหนนะครับในทางคดีผมก็จะว่าเวลาชี้แจงในชั้นปปช.เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะมีทนายความนะครับในการนำเสนอนะครับพยานหลักฐานชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาที่เขาไต่สวนเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่มีเนี่ยในชั้นศาลก็มันจะเสกสรรมาจากไหนให้มันมีในชั้นศาลได้นะครับไม่มีคือไม่มีนะครับพอไม่มีโอกาสรอดนะครับก็จะยากเพราะภาระหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็ผู้ถูกกล่าวหาที่กรณีนี้เขาถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับก็คือทายาทกองมรดกของผู้ที่ถึงแก่ชีวิตไปนะครับก็ต้องมาพิสูจน์ก็พวกทายาทหรือผู้ถูกกล่าวมรดกนะครับก็ต้องมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับคล้ายๆกับคดีฟอกเงินนะครับถ้าปปง.เนี่ยเขาเสนอความเห็นกับนะครับสำนวนให้อัยการยื่นแล้วเนี่ยภาระพิสูจน์ก็ตกแก่ผู้ถูกกล่าวหาเหมือนกันนะครับยื่นในนั้นยื่นศาลแพ่งแต่กรณีนี้เนื่องจากเป็นนักการเมืองนะครับก็ต้องไปยื่นนะครับที่ศาลฎีกาไปในกิริยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งก็เป็นระบบไต่สวนนะครับศาลเนี่ยจริงเกิดขึ้นเนี่ยในพระบัญญัติตั้งปี2542นะครับผมเพราะว่ามันมีพระบัญญัติมีรัฐธรรมนูญปี2540ที่ก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วนะครับที่เคยตั้งประเทศไทยมาเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีกำเนิดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็คือเป็นแผนกหนึ่งในศาลฎีกาคุณแหม่มเชื่อไหมว่าศาลเนี่ยที่ตั้งขึ้นครั้งแรกทนายความที่ว่าความเป็นคดีเลขที่1ทับ2545หรือ44เนี่ยคุณแม่ว่าเป็นใครอ่ะ
1: อาจารย์เหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: ผมเนี่ยเป็นตำนานเลยนะเป็นถือว่าเขาเรียกเปิดบริษัทศาลเลยนะครับ
1: เหรอคะ
0: เป็นคดีแรกครับผมตอนนั้นมันจะมีอะไรนะคุณแม่จำได้ไหมไอ้ทุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: อ๋อพี่ละเกียรติสุธนะ
0: ใช่แล้วนี้คดีแรกจะรู้สึกจะเป็นเลขาเขานะครับก่อนนะครับก็ลงโทษไปคนหนึ่งแล้วก็ยกฟ้องไปคนหนึ่งนะครับก็แต่เป็นระบบที่ระบบไต่สวนที่เป็นเขาเรียกเราไปทำงานครั้งแรกจริงๆเราทำคดีอาญาเนี่ยจะเป็นทนายความในคดีเขาเรียกระบบกล่าวหาระบบกล่าวหาคือโจทย์เนี่ยต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่ถ้าพยานโจทย์ยังมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยแต่คดีในระบบเนี้ยเราไต่สวนเนี่ยศาลเป็นคนไต่สวนนะครับซึ่งมีองค์คณะ9คนนั่งเป็นวงกว้างเลยนะครับและเราต้องซักเขาเรียกจริงคือถามพยานเนี่ยโดยศาลต้องอนุญาตให้ถามก่อนนะครับและพอเราถามได้เนี่ยแล้วมันสงสัยอ่ะศาลเนี่ยถามต่อถามจนไม่สงสัยเลยคือศาลเนี่ยถามไม่เห็นว่าผิดหรือไม่ผิดไปเลยนะครับก็เหมือนศาลติงที่เราถามค้านอ่ะเพราะเราจะถามให้มันเกิดความน่าสงสัยไม่น่าเชื่อถือไม่เห็นนะครับเนี่ยศาลถามจนชัดแจ้งแดงแจ๋เลยนะครับว่าเห็นหรือไม่เห็นเลยนะเอาผิดถูกกันเลยไม่เอาข้อสงสัยมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบเขาเรียกระบบไต่สวนซึ่งเริ่มจากศาลเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคดีนะครับอย่างคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะครับหรือคดีอาญาทุจริตนะในศาลอาญาทุจริตทั่วไปเลยครับทั่วไปเนี่ยก็ใช้ระบบไต่สวนนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยกว่าศาลจะรับ รับคำฟ้องเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าศาลต้องทำงานละเอียดก่อนนะครับว่าจะรับไม่รับส่วนใหญ่ไม่รับก็ไปเยอะนะเพราะว่าต้องคุ้มครองเจ้าที่รัฐเหมือนกันบางทีมีการกลั่นแกล้งกล่าวหาอย่างมีคดีที่คุณแหม่มบอกว่ามีตำรวจใช่ไหมที่ว่าไปเข้าไปค้นแล้วก็ไปยึดของกลางแล้วคืนไม่ตรงปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคดีเนี้ยนะครับถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับฟ้องเองก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับซึ่งใช้ระบบไต่สวนเหมือนกันพอไต่สวนเนี่ยก็ศาลจะเรียกเอกสารต่างๆมามีคดีหนึ่งผมเนี่ยไปเป็นทนายให้กับประชาชนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตำรวจนะครับถูกกล่าวหาพร้อมตำรวจถูกฟ้องไปพร้อมกับตำรวจนะครับศาลจะเรียกข้อมูลและตำรวจสน.นะที่เกี่ยวข้องชี้แจงมานะครับชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ให้โจทย์เนี่ยหักล้างนะครับแล้วก็ศาลก็จะรับฟ้องแต่กว่าจะรับฟ้องศาลเก็บข้อมูลมาพอสมควรพอรับฟ้องศาลก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับก็ศาลอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามคือศาลจะถามก่อนแล้วอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามให้ทนายจำเลยถามตามประเด็นที่ศาลกำหนดไว้นะครับถามออกนอกเรื่องนอกราวไม่เหมือนคดีอาญาทั่วไปนะครับสุดท้ายก็ศาลเห็นว่าการทำบัตรหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับและก็ไม่เป็นความผิดก็ยกฟ้องไปนะครับมันก็คล้ายๆคดีนั้นเป็นเรื่องไปจับพวกเล่นการพนันที่เขาเรียกว่าเล่นการพนันโดยไม่ใช่เล่นจริงๆไปหลอกมีการเล่นการพนันแล้วก็คนที่หลงกลก็ไปเล่นเนี่ยนะครับก็ถูกช่อโกงไปแล้วก็พวกนี้ไปดำเนินคดีตำรวจรักษาเนี่ยว่าตำรวจในการแกล้งข่มขู่ให้รับสารภาพให้คืนของให้คืนทองให้คืนเงินรักษาเนี่ยนะครับไอ้กับผู้ที่ถูกช่อโกงในวงเล่นการพนันเนี่ยนะครับสุดท้ายศาลไม่เชื่อศาลเชื่อตำรวจทำไปโดยถูกต้องนะครับสำหรับไอ้กรณีเนี้ยนะครับที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับที่ว่าสีกากีฉาวเนี่ยครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นได้ความว่าเขามีหมายค้นนะไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าจากที่ผู้ที่อ้างว่าผู้เสียหายไปกล่าวหาว่าไม่มีหมายค้นนะไปจับโดยมีหลายคนนะครับแต่ว่าจากการแสวงหาพยานหลักฐานได้ความว่ามีหมายค้นก็แสดงว่าเข้าไปค้นโดยชอบการที่ศาลออกหมายค้นเนี่ยแสดงมันต้องมีมูลพอสมควรถึงออกหมายค้นเพราะว่าการก้าวล่วงไปในเขตที่ระบบฐานเนี่ยหรือเกียรติสถานของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับอยู่ๆศาลอนุญาตให้เข้าไปค้นเข้าไปในบ้านเขาเลยไม่ได้นะครับต้องมีพยานหลักฐานระดับหนึ่งนะครับและปรากฏว่าเรื่องนี้มีการจับกุมตัวสามีเขาไปฝากขังนะครับแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมาแล้วตำรวจก็บอกว่าทรัพย์สินนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้ไปรับคืนเนี่ยก็แปลความว่าถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยก็แปลว่ามูลเรื่องคดียาเสพติดเนี่ยไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับศาลไม่ประกันตัวปกติคดียาติดนะโดยหลักเนี่ยศาลไม่ค่อยประกันนะครับอันนี้ถ้าศาลให้ประกันแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ตำรวจเข้าดำเนินการและควบคุมตัวมาเนี่ยนะครับไม่น่าจะพบสิ่งผิดกฎหมายนะครับอันนี้อาจจะมีคำทัดทอดอะไรมาหรือยังไงไม่รู้แล้วก็มีการจับกุมและไปฝากขังเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยชั่วคราวมาเนี่ยแล้วอยู่บอกว่าไม่น่าเกี่ยวยาเสพติดเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอาถ้าไม่มียาผิดก็ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วคุณควบคุมตัวเขาหรือจับกุมตัวเขาไปทำไมนะครับคือถ้าไปตรวจค้นแล้วเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอันนี้คือมันลักษณะว่ามีการออกหมายจับสามีเขาก่อนนะครับแล้วก็พอหมายจับการจะเข้าค้นบ้านเนี่ยเข้าจับตัวเขาเนี่ยก็พอเขาจะเข้าไปในบ้านที่ระบบฐานหรือแกสถานเนี่ยจะต้องขอให้ศาลออกหมายค้นก่อนออกหมายค้นเพื่อจับตัวกับออกหมายค้นเพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะครับแต่ว่าปกติในทรัพย์สินเนี่ยเกี่ยวเรื่องคดียาติดเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องจำหน่ายเนี่ยเขาต้องยึดทรัพย์สินเนี่ยที่อยู่ในนะที่เป็นของกลางไปก่อนไปตรวจสอบถ้าไม่เกี่ยว นะครับตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตถูกต้องเนี่ยอันนี้ต้องคืนนะครับแต่ว่าวิธีการคืนในคดีนี้ดูก็มีข้อน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่า1ไอ้ทองที่ยึดไปเนี่ยมันใช่ทองตัวนี้ไหมนะต้องพิสูจน์กันว่าทองที่ยึดไปเนี่ยคือตัวนี้หรือเปล่าบางทีมันอาจจะน้ำหนักตอนชั่งตรงไหนมันอาจจะมีเหลื่อมกันบ้างได้บ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแค่ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับปลอมอยู่ก่อนแล้วเมื่อเป็นปลอมทีหลังเนี่ยต้องมาพิสูจน์กันนะครับในการที่เขาไปซื้อของแท้เนี่ยก็อาจจะที่หนึ่งอาจจะมีอยู่อาจไม่ถูกยึดไปก็ได้ไอ้ที่ถูกยึดเนี่ยอาจจะเป็นของปลอมอยู่แล้วก็ได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นระบบที่ในชั้นสอบสวนเนี่ยก็อาจจะเป็นระบบกล่าวหาไปแต่ว่าถ้าพอถูกฟ้องไปเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบไต่สวนนะครับแต่ถ้ากรณีพอเห็นว่ากรณีเนี้ยมันเข้ามาตรา147มาตรา157พวกเนี้ย146 157เนี่ยทางสอบสวนก็อาจจะส่งเนี่ยไปให้ปปช.ดำเนินการเพราะเข้าสู่ระบบการทำงานปปช.ก็จะเป็นระบบไต่สวนอีกนะครับอย่ามาบอกถ้าปปช.ไต่สวนเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริงเนี่ยโอกาสที่ตำรวจจะรอดก็ค่อนยากค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าสอบสวนแล้วลงความเห็นว่ามีมูลและเชื่อว่าผิดเนี่ยนะครับเชื่อว่ากระทำผิดจริงเนี่ยโอกาสรอดก็มีไม่เยอะนะครับถ
1: ้
0: าไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะเหมือนทำแบบตรงไปตรงมาไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยอันนี้ก็จะรอดยากนะครับ
1: แต่คดีนี้ก็น่าสงสัยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: เพราะว่าตำรวจเนี่ยไปกัน8นายไม่มีการถ่ายรูปของกลางที่ยึดเลยเหรอมันก็น่าสงสัยเนาะ
0: จริงๆผมว่าโดยวิธีแบบของตำรวจมันน่าจะมีแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันออกทางสื่อบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนเนี่ยเพราะตอนแรกมันไม่มีหมายค้นหมายจับใช่ไหมม
1: ี
0: หมายค้นแต่สุดท้ายเนี่ยจากการสอบถามปรากฏว่ามีหมายค้นนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าต้องฟังต้องติดตามต่อว่าเรื่องจริงๆมันสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับก็ค่ำคืนนี้ตรงนี้คงได้แค่สองข่าวนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงช่วงหน้ากลับมาในช่วงของภาษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของอะไรสักครู่หนึ่งมาติดตามกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ุนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

ีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: MCOT News FM 100.5 รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลชาวบ้านร้องรถหาเสียงผู้สมัครสก.ชนรถเสียหายคู่กรณีบอกรอเงินเดือนออกก่อนค่อยจ่ายชาวบ้านรายหนึ่งร้องเพจพระราม3ต้องรอดหลังถูกรถหาเสียงของผู้สมัครสก.เขตยานนาวาขับชนรถได้รับความเสียหายแต่ผ่านมาหลายวันยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงไว้ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า2มิถุนายนบริเวณถนนพระราม3ก่อนถึงศูนย์บริการสาธารณสุข55พื้นที่เขตยานาวาโดยคนขับรถหาเสียงยอมรับว่ากำลังใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุชนรถของตนได้รับความเสียหายแล้วรถคันดังกล่าวไม่มีประกันภัยโดยตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ 9,500 บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงไว้ด้วยหลังเกิดเหตุต้องเสียเวลาเข้าออกสถานีตำรวจหลายครั้งเพื่อติดตามเรื่องและไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อทวงถามได้รับคำตอบว่ากำลังแจกใบปลิวหาเสียงโดยบอกว่าให้รอเงินเดือนออกวันที่5แล้วจะนำเงินมาจ่ายให้แต่จนถึงขณะนี้เรื่องยังไม่จบทำให้ต้องคอยติดตามตลอดยืนยันว่าไม่ต้องการมีปัญหากับใครแต่อยากให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบเพราะได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คนขับรถหาเสียงคันก่อเหตุชี้แจงว่ายังไม่มีเงินชดใช้ในทันทีเนื่องจากกำลังรอเงินเดือนจากทางผู้สมัครซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่5มิถุนายนก่อนจะนำเงินมาจ่ายให้กับผู้เสียหายศาลไม่ให้ประกันตัวเสือดุสิตข้อตกเข้าเรือนจำที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังจากศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตตามคำร้องคัดค้านการประกันตัวของพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีศาลได้ส่งตัวนายสำริดขึ้นรถของเรือนจำไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีระหว่างขึ้นรถเสือดุสิตเห็นเพื่อนมายืนโบกมือให้กำลังใจตะโกนบอกว่าไม่ต้องประกันตัวพร้อมชู2มือเดินขึ้นรถไปต่อมากันจอมพลังเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังทราบว่าตำรวจสภ.บางกรวยนำตัวนายเสือดุสิตมาฝากขังเพื่อคัดค้านการประกันตัวและทราบว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเตรียมคัดค้านอุทธรณ์ต่อไปด้านผู้การตำรวจจังหวัดนนทบุรีได้ส่งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรมาดูแลความเรียบร้อยเกรงผู้ต้องหาจะมีญาติหรือเพื่อนมาเยี่ยมอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเพราะกลัวผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยทางนี้ผู้เสียหายตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือจึงได้เข้ามาช่วยเพราะต้องต่อสู้กับกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาที่ข่มขู่เรื่องการปล่อยภาพและปล่อยคลิปด้านนางสาวมิรากล่าวว่ายืนยันไม่มีทางกลับไปหาเสือดุสิตอย่างแน่นอนถึงแม้จะมาขอโทษพร้อมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฉลามบุกจู่โจมชาวออสเตรเลียขณะหาปลาเสียชีวิตเกิดเหตุฉลามจู่โจมทำร้ายจนคนถึงแก่ชีวิตในออสเตรเลียผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายวัย35ปีถูกฉลามโจมตีขณะกำลังหาปลานอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกฉลามทำร้ายช่วงเช้าวันนี้ขณะกำลังใช้ฉมวกแทงปลาร่วมกับครอบครัวบริเวณเกาะมิคาเอลมาสห่างจากเมืองเพิร์ทเมืองเอกของรัฐไปทางทิศใต้ประมาณ388กิโลเมตรโดยร่างของเขาถูกนำกลับขึ้นฝั่งได้รับการปฐมพยาบาลกู้ชีพอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่5ในออสเตรเลียภายในระยะเวลาเพียง3สัปดาห์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ซีรี
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

ร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติม

0: หารักนะคะคุณว่ารักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นไก่จ๋านะคะบทเพลงไพเราะค่ะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะคะพี่น้องจะเป็นช่วงของภาษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะจะบรรยายในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการติดอากรสแตมป์อาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ก็มีเมตตานะคะเตะบอลยังไม่ยอมเตะอาหารการเลี้ยงหลังจากที่แพ้บอลแล้วเพื่อปลอบใจอาจารย์ก็บอกว่าไม่รับทานก็ได้แต่ขอให้ได้พบกับพี่น้องนะคะมาบรรยายในเรื่องของกฎหมายนะคะอาจารย์เลือกทางนี้ค่ะและอาจารย์ก็อยู่ในสายอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถูกต้องครับที่คุณแม่มกล่าวมานะครับเพราะผมก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเกี่ยวเรื่องปัญหาข้อกฎหมายปัญหาคดีความนะครับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและก็หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับประเด็นที่ผมหยิบยกขึ้นมาจะบรรยายในคืนนี้นะครับในประเด็นนี
0: ้
1: ประเด็นเรื่องการปิดอากรสแตมป์เนี่ยมันเป็นที่มานะครับจากบทความหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทนายท่านหนึ่งก็ผมก็รู้จักนะครับเขาได้เขียนบทความและแ
0: ค่
1: นี้เป็นเขาเรียกว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นจริงแทบจะ 100% นะครับคือบทความที่เขาเขียนบอกว่าศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงนะครับคนจำนวนมากเข้าใจว่าศาลคือสถานที่ค้นหาความจริงและเมื่อใครสักคนเดินเข้าศาลด้วยความจริงเขาคนนั้นย่อมต้องเป็นฝ่ายชนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกแต่เมื่อเขาทำงานทนายความมากกว่า35ปีสิ่งหนึ่งที่ค้นพบก็คือศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริง
0: ค่ะ
1: ประโยคนี้อาจดูขัดหูขัดตานะครับขัดหูสำหรับหลายคนแต่หากเข้าใจระบบกฎหมายอย่างแท้จริงจะพบว่ามันคือความจริงที่ทุกคนควรรู้ศาลไม่ใช่ผู้เหตุการณ์ผู้พิพากษาไม่ได้อยู่ในวันที่มีการกู้ยืมเงินไม่ได้อยู่ในวันที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายไม่อยู่ในวันที่มีการซื้อขายที่ดินหรือวันที่มีการทำพินัยกรรมแต่เมื่อคดีมาถึงศาลเหตุการณ์เหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าศาลจึงไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวความจริงของความจริงที่คู่ความแต่ละฝ่ายนำมานำเสนอผ่านพยานและเอกสารผ่านพยานหลักฐานศาลจึงมีหน้าที่วิจัยจากสิ่งที่ปรากฏในสำนวนมิใช่ความรู้สึกมิใช่จากความสงสารและมิใช่จากความเชื่อส่วนตัวในทางกฎหมายมีคำกล่าวที่สำคัญว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบคำพูดอย่างเดียวไม่ใช่พยานหลักฐานความจริงเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอความจริงต้องถูกพิสูจน์ได้ด้วยนะครับตลอดชีวิตการทำงานคนจำนวนไม่น้อยที่พูดความจริงแต่แพ้คดีไม่ใช่เพราะศาลไม่ยุติธรรมแต่เพราะไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนความจริงนั้นบางคนให้ญาติยืมเงินด้วยความไว้ใจไม่ทำสัญญาไม่เขียนหลักฐานไม่โอนผ่านธนาคารเมื่อถูกปฏิเสธหนี้ในภายหลังเขากลับไม่มีอะไรไปพิสูจน์สิทธิ์ของตนบางคนซื้อขายที่ดินกันด้วยคำพูดบางคนตกลงธุรกิจกันทางโทรศัพท์บางคนเก็บหลักฐานทุกอย่างทิ้งหมดเราคิดว่าไม่จำเป็นจนถึงวันที่เกิดข้อพิพาทความจริงยังอยู่แต่หลักฐานหายไปในทางกลับกันนะครับเคยเห็นคนที่ไม่ได้มีความจริงทั้งหมดอยู่กับตัวเองแต่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างเป็นระบบและทำให้ศาลเชื่อได้ในสิ่งที่เขานำเสนอนี่ไม่ใช่ความบกพร่องของศาลแต่เป็นธรรมชาติของกระบวนการยุติธรรมเพราะศาลตัดสินจากความรู้สึกตัดสินจากกระแสสังคมหรือตัดสินจากการคาดเดาวันหนึ่งความยุติธรรมก็จะหายไปจากสังคมหลักฐานจึงเป็นหัวใจของคดีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นชาวนาพ่อค้าข้าราชการนักธุรกิจหมอวิศวกรหรือทนายความสิ่งที่ควรทำคือเก็บหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนการโอนเงินสัญญาแชทข้อความภาพถ่ายคลิปวิดีโอเอกสารราชการสิ่งเหล่านี้อาจดูไร้ค่าในวันที่ทุกอย่างยังปกติแต่วันที่เกิดข้อพิพาทมันอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตหลายคนเมื่อแพ้คดีมักกล่าวว่าศาลไม่ให้ความยุติธรรม แต่บางครั้งเมื่อย้อนกลับไปดูข้อจริงอย่างละเอียดเราจะพบว่าเขาไม่เคยเตรียมหลักฐานไว้เลยเขาคาดหวังให้ศาลรู้ความจริงทั้งหมดด้วยตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะศาลไม่ใช่ผู้พิเศษศาลไม่ใช่พยานเหตุการณ์และศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงศาลเป็นเพียงศาลที่ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาแสดงดังนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่มีความจริงจึงควรมีหลักฐานด้วยเพราะในห้องพิจารณาความจริงที่พิสูจน์ไม่ได้อาจมีค่าไม่ต่างจากความจริงที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงานทนายความมานานกว่า3ทศวรรษและเป็นเหตุผลที่ผมมักเตือนลูกความเสมอว่าอย่ารอให้มีคดีแล้วค่อยหาหลักฐานเพราะในหลายคดีวันที่ต้องการใช้หลักฐานมากที่สุดกลับเป็นวันที่หลักฐานนั้นสูญหายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบทความของทนายธัญศักดิ์ณนครนะครับซึ่งเป็นคนนครนะเป็นเพื่อนผมรู้จักนะครับเขาเขียนข้อความนี้มาซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนนะฟังในคืนนี้คือคดีความอย่างที่ผมเคยพูดคุณแบบหลายครั้งว่าข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติกับข้อเท็จจริงในทางโลกข้อจริงในทางธรรมกับทางโลกเนี่ยข้อเท็จจริงในศาลเนี่ยในบัลลังก์ศาลเขาเรียกเป็นข้อเท็จจริงในทางโลกแต่ข้อเท็จจริงในทางธรรมหรือธรรมชาติเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เราไม่อาจนำมาเสนอให้ศาลเชื่อได้เพราะอะไรเพราะอย่างที่เขียนบทความว่าไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลนะครับไอ้ศาลเชื่อว่าความจริงเป็นดังอย่างที่เราฟ้องหรืออย่างที่เราต่อสู้คดีนี่คือเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนและก็เป็นอุทาหรณ์ที่แฟนๆรายการทุกท่านทุกๆคนนะครับ
0: ค่ะ
1: จะต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับพยานหลักฐานเราต้องเก็บทุกชิ้นให้เป็นระบบเหมือนบอกว่าวันนั้นอาจจะไม่มีค่าแต่ว่าวันที่มีข้อพิพาทจะขึ้นศาลอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะครับบางทีเราทำสูญหายเลือนหายไปจากความทรงจำเนี่ยซึ่งก็จะมีบ่อยครั้งเวลาลูกความมาหาผมเนี่ยนะครับผมจะสอบถามข้อจริงอย่างละเอียดแล้วบอกเขาว่าให้ไปเขียนบทความเรื่องราวชีวิตของคุณเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวเรื่องคดีเนี้ยแล้วทำเป็นแฟ้มและเอกสารแนบไว้คุณจะพูดสักกี่ร้อยครั้งเนี่ยคุณก็จะพูดได้เหมือนเดิมเพราะคุณจัดระบบความคิดระบบพยานหลักฐานเป็นสำนวนเป็นแฟ้มอยู่ซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะต้องทำแบบนี้นะครับไม่ใช่พอถึงวันที่เราต้องใช้กับไม่มีนะครับซึ่งเรื่องการติดอากรสแตมป์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี้ยว่าที่บอกว่าบางทีเราไปมองว่าศาลไม่ยุติธรรมเนี่ยแต่จริงๆมันเกิดจากความบกพร่องนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดว่าเราให้เราต้องทำแต่เราอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่ทำรู้แล้วอาจจะประหยัดก็ได้หรือทำให้ถูกต้องนะครับก็คือการปิดอากรสแตมป์บนตาสามนะครับซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคดีความก็คือในประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับในมาตรา118นะครับบัญญัติว่าตราสารใดไม่ปิดอากรสแตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานในคดีแพ่งไม่ได้นะครับอันเนี้ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยให้เขากู้เงินจริงมีเซ็นสัญญากู้เงินไว้นะครับแต่ปรากฏว่าเราหลงลืมไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ขีดค่าถูกต้องเนี่ยเราไปแพ้คดีเพราะเรื่องทำนองนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปทึกทักบอกว่าศาลเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่เคารพกฎเกณฑ์ของกติกาสังคมที่เขาบัญญัติไว้นะครับให้เราต้องเดินตามไปตามเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเราต้องใช้เราทำให้ถูกต้องเราก็แพ้คดีได้ลักษณะเนี่ยนะครับที่ว่าเอกสารที่เป็นตราสารที่ต้องปิดอากรเต็มนั้นเนี่ยมีเฉพาะที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประมวลรัฐากรเท่านั้นนะครับนั้นตราสารอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายประมวลเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องปิดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลได้นะครับทีเนี้ยคำว่าตราสารนะครับจริงๆเวลาผมแนะนำน้องๆทนายความหรือพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อผมนะครับอย่างเช่นเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าเราทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้กู้ฝ่ายเดียวเนี่ย อันนี้ก็เรียกหลักฐานการกู้ยืมเงินสามารถนำไปฟ้องร้องได้นะเกิน 2,000 บาทถ้าได้ทำหลักฐานก็สามารถฟ้องได้นะครับแต่กรณีนี้กฎหมายเพราะไม่ใช่เป็นตราสารคือเป็นเอกสารที่เราทำฝ่ายเดียวเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์และก็เป็นการวางแผนเรื่องภาษีด้วยครับนะครับเพราะว่าไม่ต้องปิดอากรสแตมป์กันไม่ต้องเสียอากรให้กับรัฐเนี่ยและเราก็เอาเอกสารไปฟ้องศาลได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้ทีนี้คำว่าตราสารในความหมายเนี่ยนะครับหมายถึงสัญญานะครับต้องทำในรูปสัญญาคำว่าสัญญาคือสัญญาที่เป็นตราสารคือต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายทั้งคู่สัญญาฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายที่สองเนี่ยต้องลงชื่อด้วยกันถึงจะเป็นสัญญาพอเป็นสัญญา

0: เต็มเรียบร้อยและมีการขีดค่าขีดคร่อมและก็ลงวันที่ที่ขีดค่าเนี่ยไว้นะครับอันนี้จะสมบูรณ์นะครับจะสมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่ทำให้ถูกต้องอย่างเนี้ยนะครับมีคดีความขึ้นสู่ศาลไม่น้อยนะครับเพราะความบกพร่องเรื่องการปิดอากรสแตมมันบกพร่องจากตัวความแล้วมาบกพร่องจากทนายความอีกนะครับพอนะครับรับเรื่องมาแล้วรับสัญญากู้มายื่นฟ้องเนี่ยทนายบางคนก็อาจจะไม่ลึกซึ้งตรงเนี้ยนะครับหรือบางทีก็เผลอเลยยื่นฟ้องไปส่งสัญญากู้ไปแล้วไม่ได้ปิดอากรสแตมนะครับให้ถูกต้องตามมาตราที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องไอ้กรณีอย่างนี้ศาลถือว่าอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ก็ถ้าว่าไม่มีสัญญากู้เพราะคุณยื่นฟ้องเอาเกิน 2,000 บาทแล้วไม่มีสัญญากู้เนี่ยกฎหมายบอกว่าการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทจะต้องมีหลักฐานลงมาชื่อฝ่ายผู้กู้เป็นสำคัญถึงจะนำมาฟ้องศาลได้ก็หมายความว่าลงชื่อฝ่ายเดียวเป็นหลักฐานก็ฟ้องได้แต่ถ้าเซ็นกัน2ฝ่ายถ้าเซ็นฝ่ายเดียวปัญหาก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดเป็นสัญญาคือสัญญาเกิดแต่เอกสารที่ทำกันเนี่ยไม่ทำในรูปสัญญาแต่ทำเป็นรูปหลักฐานการกู้ยืมเงินอันนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์ก็สามารถใช้ฟ้องใช้สืบและสามารถเรียกสารให้จ่ายได้แต่ถ้าเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายนะครับในเอกสารจะใช้หัวไงก็แล้วแต่อ่านเรื่องกู้ยืมเงินและเซ็นชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้อันนี้เป็นรูปแบบสัญญาถือเป็นตราสารต้องปิดอากรสแตมป์แล้วนะครับ ไม่ปิดขึ้นสู่ศาลนะครับจริงๆก่อนศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยกฎหมายก็ยังให้โอกาสนะครับถ้าทนายความหรือตัวความรู้ตรงเนี้ยเราก็สามารถขอญาตศาลเนี่ยเอาสัญญาเนี่ยนะครับไปที่ธรรมกรพื้นที่เนี่ยนะครับเพื่อเสียอากรปิดอากรแต่ต้องมีเงินเพิ่มนะครับแต่ถ้าเรารู้ทันนะครับยังไม่ส่งศาลเนี่ยเราก็มาปิดเองได้ส่วนมากเราก็ปิดกันเองณวันทำยายังไม่ปิดแต่วันหลังก่อนจะฟ้องเราก็ปิดกันนะครับแต่การปิดก็ต้องดูนะครับว่าอากรสแตมป์เนี่ยบางทีมันพิมพ์ปสเนี่ยหรือว่าเรากู้ปี10ปีที่แล้วเกือบ10ปีอ่ะนะครับซึ่งอากรสแตมป์มันควรจะปิดณตอนนั้นแต่ว่าพอเรามาฟ้องปีที่9แล้วถอยหลังไปหาอากรสแตมป์รุ่นปีนั้นมันไม่มีทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราไปปิดเองอาจจะมีปัญหาได้นะครับวิธีที่ใช่แล้วก็ 100% นะครับเพียงแต่ต้องเสียเงินเพิ่มเนี่ยก็คือไปที่สรรพากรที่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับก็ขอเสียอากรแล้วเขาก็จัดอากรให้เราแล้วก็อาจจะรับเป็นเงินไปเลยแล้วก็มีเงินเพิ่มก็ไปเงินปรับเพิ่มเงินเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนี่ยก็อันนี้ก็ใช้ได้ผมเคยทำคดีที่จังหวัดปัตตานีนะครับ เงินกู้10ล้านเนี่ยปรากฏว่าเกือบ10ปีอ่ะเป็นคนกันเองทำยากู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ซึ่งจริงเนี่ยเราจะปิดทีหลังเองก็ได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าอีกฝ่ายเขายกข้อต่อสู้มาว่าไอ้คุณปิดไม่ชอบไม่ได้ปิดตั้งแต่ต้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเราก็เอาสัญญากู้ตัวเนี้ยไปขอให้สรรพากรเนี่ยนะครับคิดจำนวนเงินว่าค่าก่อนเท่าไหร่แล้วก็ต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มเท่าไหร่นะครับไอ้เบี้ยปรับเพิ่มมันนี้เนี่ยเราขอต่อรองกับสรรพากรได้นะครับขอลดหย่อนกันได้เขาปรับอาจจะไม่เต็มหน่วยก็ได้นะครับก็ถือว่าผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าปิดอากรสแตมป์ก็สามารถผ่านคดีนั้นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องการปิดอากรสแตมป์นะครับว่าสัญญากู้ต้องปิดเป็นสองฝ่ายนะครับแต่เขียนหัวสัญญากู้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราเซ็นชื่อหมายถึงว่าผู้กู้เซ็นฝ่ายเดียวผู้ให้กู้ก็เอาไปฟ้องได้นะครับอันนี้กฎหมายถือว่าเป็นหลักฐานเองครับกู้ยืมเคยมีตัวอย่างขึ้นสู่ศาลเรื่องนี้เถียงกันนะครับศาลบอกไอเนี้ยไม่จำเป็นต้องปิดไม่ใช่ตราสารนะครับอันนี้ก็โจทก์ชนะคดีได้นะครับ
1: ค่ะ
0: หลักฐานการกู้ยืมเงินคุณแหม่มพิมพ์ขึ้นมาเองเนี่ยนะครับสมมติให้เพื่อนคุณแหม่มนะอยู่ที่อสมทเนี่ยยืมตังไปหลักฐานที่ยืมทำที่อสมทข้าพเจ้านางสาวดำอายุนี้ได้กู้ยืมเงินบุรีรัตน์แหม่มบุรีรัตน์จำนวน 200,000 บาทได้รับเงินครบถ้วนดอกเบี้ย 15% ต่อปีและก็จำระคืนไปใน

0: หนึ่งปีจึงลงรายชื่อเป็นหลักฐานเขาลงรายชื่อฝ่ายเดียวคนเดียวเนี่ยนะเป็นหลักฐานกู้ยืมก็ฟ้องได้พยานหลักฐานพยานเนี่ยตัวพยานที่ว่าเซ็นเนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีพยานเซ็นในเอกสารลักษณะนี้นะครับไม่มีพยานก็นำไปฟ้องได้แต่พิสูจน์ต้องพิสูจน์ได้ว่าลายมือชื่อของเขาจริงๆถ้าเขาไปเสร็จนะครับซึ่งโดยปกติวิธีการที่ไปได้คือให้เขียนด้วยลายมือตัวเองจะมัดแน่นกว่านะครับนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้แหม่มสงสัยอะค่ะที่แหม่มไม่ได้ติดอากรสแตมเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งแหม่มโง่หรือว่าสองแหม่มงกที่จะไม่ยอมเสียอากรสแตมให้สรรพากรนะคะ
0: มันมีงกมีนะครับหรือหนึ่งไม่รู้มีบางคนก็ไม่อยากปิดเพราะอากรสแตมเนี่ยเราต้องไปซื้อก็ซื้อจากมันมาจากกรมสรรพากรแล้วแหละออกอากรมาใช่ไหมก็คือภาษีแหละจริงๆแต่ก็ออกในรูปแบบอากรสแตมภาษีอากรที่บอกภาษีอากรก็คือเงินที่ต้องเสียให้รัฐเรากู้เงินนั้นเท่าไหร่ยังไงเนี่ยรัฐบอกว่าต้องเก็บเงินประมาณนี้นะแต่ว่าเขาไม่ให้มาเป็นเงินเนี่ยคือให้เราเอาเงินไปซื้อแล้วได้เป็นอากรมาปิดไว้เพราะว่าแต่ว่ามันก็มีเทคนิควิธีการนะครับว่าบางคนก็ถ้ามีเชิงหน่อยก็ยังไม่ได้ปิดหรอกนะครับเพราะว่าอากรสแตมป์นี้ก็บอกให้ขีดค่าเนี่ยก็เหมือนว่าพอคุณใช้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้อีกก็ไม่บางคนก็มีซื้อมาแต่ไม่ติดใช่ไหมเพื่อทำให้มันใช้ปากกาที่เขาเรียกอะไรอ่ะปากกาเดี๋ยวนี้ที่มันลบได้อ่ะเป็นสีลบได้แล้วก็แกะออกแล้วไปติดสัญญาตัวใหม่อีกอันนี้คือเอาเปรียบไปกฎหมายบอกให้ขีดค่าขีดก็เมื่อขีดด้วยปากกาจริงๆแล้วก็ลงวันที่ไปนะครับทีนี้มันก็มีข้อยกเว้นหนังสือมอบหน้าเนี่ยนะครับเขาต้องติดอากรสแตมป์ถ้าทำอะไรกิจการหลายอย่างก็30 บาททำแค่อย่างเดียวก็10 บาทนะครับทีนี้มันจะมีว่าถ้าเป็นตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศโดยถูกต้องเนี่ยนะครับอันนี้ไม่อยู่บังคับต้องติดอากรสแตมป์นะครับมีหลายครั้งก็คือบางทีก็มอบหน้าจากต่างประเทศให้มาฟ้องคดีที่ประเทศไทยแต่ก็ต้องถือมอบหน้าที่ต่างประเทศมีโนตารีพับลิกนะครับรับรองมีชื่อมาอันนี้ทำถูกต้องกฎหมายไม่ดังครับว่าต้องปิดอากรสแตมป์แต่ก็มีทนายไม่น้อยเหมือนกันนะครับปิดอากรสแตมป์เพราะกรณีนี้ก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่พอไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งลงไปเนี่ยพอไม่รู้ปั๊บก็เราทำไปด้วยดูก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไอ้สิ่งที่ต้องปิดเนี่ยกลับไม่ปิดไอ้สิ่งที่ไม่ต้องปิดกลับไปปิดอย่างเงี้ยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เพราะความไม่ลึกซึ้งลึกเพราะความไม่รู้ไม่ศึกษานะครับทีนี้มันมีประเด็นนะครับก็พออย่างเงี้ยปั๊บบางทีศาลก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมไอ้พวกที่กู้ไปแล้วเบี้ยวเขาเนี่ยก็มาต่อสู้ในประเด็นแบบเนี้ยนะครับว่าสัญญากู้ไม่ปิดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยศาลก็จะวินิจฉัยเพื่อเกิดความเป็นธรรมว่าบางกรณีเนี่ยนะครับเอกสารตัวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานชี้ขาดในคดีก็ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์นะครับ อย่างคุณแหม่มให้เพื่อนคุณแหม่มกู้ยืมเงินไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สัญญากู้ไม่ปิดอากรสแตมป์เบี้ยวแล้วคุณแหม่มไปฟ้องเขา ปรากฏว่าเขายอมรับว่าได้เป็นหนี้คุณแหม่มจริงทำยากู้นั้นเนี่ยถือว่ายื่นคำให้การมาโดยตรงหรือโดยปริยายเนี่ยว่าได้ทำเอกสารดังกล่าวจริงไอ้อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานนี้ในการชี้ขาดคดีเพราะเขายอมรับความเป็นจริงว่าทำอาจจะสู้ประเด็นอื่นว่าเอ้ยได้จ่ายหนี้ไปแล้วนะที่กู้มาจ่ายไปแล้วทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไปสู้ประเด็นอื่นไม่ได้สู้ว่าสัญญากู้ปลอมสัญญากู้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างเนี้ย ซึ่งศาลไม่ต้องเอาสัญญากู้มาพิจารณาพอเขารับว่ากู้กู้ไปล้านหนึ่งรับว่ากู้จริงแต่จ่ายไปแล้ว500,000หรือจ่ายหมดแล้วเนี่ยอันนี้สัญญากู้ตัวนี้หรือตราสารตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานชี้ขาดนะครับแม้เราจะส่งสารไปแล้วแล้วลืมติดอากรสแตมป์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคดีลักษณะนี้ก็เถียงกันจนขึ้นศาลฎีกาอยู่หลายคดีเหมือนกันนะครับต
1: ั
0: ้งแต่ปี05ปี19ปี20ปี34เนี่ยนะครับอย่างน้อยมี4คดีเถียงกันอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าศาลฎีกาบอกกรณีอย่างนี้ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์ก็รับฟัง

0: ข้อจริงในคดีได้ว่าเรายอมรับและกู้ไปปัญหาเถียงกันว่าคืนแล้วเท่าไหร่คืนหมดหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีปัญหาเถียงกันกรณีศาลอนุญาตให้รับฟังสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับบางทีต้นฉบับเอกสารมันสูญหายไปนะครับพอสูญหายไปเนี่ยใช้สำเนาแทนนะครับนะฮะศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนนะครับแล้วนำพยานบุคคลมาสืบประกอบนะครับว่าเอกสารตัวนี้มีการทำขึ้นจริงและก็มันหายไปนะครับก็พยานบุคคลมานำสืบไอ้กรณีอย่างนี้พอเป็นสำเนาเนี่ยศาลฎีกานะครับวิจัยว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับเชื่อว่าต้นฉบับหายจริงเมื่อศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนเนี่ยจึงไม่ใช่ต้นฉบับเอกสารจึงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์ตามประมวลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นเมื่อกี้นะครับมันก็มีเกี่ยวข้องกับในวิธีพิจารณาคดีในการต่อสู้คดีอ่ะพอเป็นลักษณะเนี้ยนะครับกรณีที่ว่าปกติคดีความเนี่ยพอเราสู้ด้วยเอกสารกันฝ่ายที่กล่าวอ้างเอกสารจะต้องส่งต้นฉบับส่งสำเนาสัญญาตัวนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนจะสืบพยานเนี่ยเพื่ออีกฝ่ายได้ตรวจสอบดูนะครับแต่พอเป็นสำเนาเอกสารไม่ใช่ต้นฉบับนะครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยนะครับก็พอไม่ต้องปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ได้รับการอนุโลมไม่รับฟังได้นะครับโดยศาลฎีกาวิจัยไว้นะครับพิตากู้จริงทำจริงต้นฉบับหายรับฟังด้วยสำเนาได้นะครับและพอก็รับข้อเท็จจริงอีกว่าทำกู้จริงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์นะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าการปิดอากรสแตมป์เนี่ยต้องปิดนะครับผมบอกแล้วว่าศาลฎีกาวิจัยว่าต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินนะครับต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินจะด้วยวิธีปิดเองขอญาติศาลไปให้สมกรปิดให้เสียภาษีเงินเพิ่มมานะครับก็ต้องทำได้ก่อนศาลต้นตัดสินนะครับมีหลายคดีนะครับไปขอญาติปิดในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาศาลบอกมันเลยเวลาไปแล้วครับท่านทนายนะครับก็แก้คดีไปโดยบริบูรณ์เลยนะครับจากอากรสแตมป์แล้วปิดไม่บริบูรณ์กลับเป็นแพ้คดีโดยบริบูรณ์นะครับและการขีดค่าเนี่ยเดิมศาลเนี่ยเคร่งครัดว่าต้องลงวันเดือนปีด้วยนะครับแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยพอขีดค่าแล้วดูแล้วเนี่ยมันไม่อาจนำมาใช้ได้เพราะเจตนารมณ์คือไม่ต้องการให้มาใช้ซ้ำซ้อนเนี่ยเสียไปแล้วก็ต้องเสียแล้วจะมาเสียเอาฉวยโอกาสมาใช้อีกไม่ได้ถ้ามันขีดค่าลักษณะเห็นได้ชัดว่าไม่อาจนำมาใช้ได้อีกก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าขีดค่าแล้วนะครับทีนี้ใครเป็นผู้ขีดค่านะครับซึ่งจริงมันจะมีบัญญัติในกฎหมายว่าหน้าที่ใครเป็นคนขีดค่าคอนสแตมป์นะครับแต่ว่าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ว่าใครขีดค่านอกจากกฎหมายกำหนดก็ได้เพราะว่าการขีดค่าคอนสแตมป์ไม่ใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวความสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเรายกเว้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ได้นะครับแล้วก็การปิดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยไม่สามารถใช้ในหลักฐานได้นะครับเฉพาะในคดีแพ่งนะครับที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ย เดิมมาศาลวิจัยกลับไปกลับมาแต่ตอนหลังนะครับยุติแล้วว่าในคดีถ้าเอาสัญญาไปใช้ในคดีอาญาเนี่ยแม้ไม่ปิดอากรสแตมป์ก็สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะฮะเช่นผมยกตัวอย่างคุณแหม่มนะครับให้เพื่อนยืมเงินไปก็มีสัญญากู้และเพื่อนก็จ่ายเช็คให้คุณแหม่มนะครับ1ล้านบาทปรากฏว่าเช็คพอถึงกำหนดที่ลงในเช็คคุณแหม่มเอาเช็คไปได้เก็บเงินธนาคารตามเช็คประเสริฐการจ่ายเงินก็ถือว่าผิดประบอเช็คคือออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงในบังคับได้ถูกกฎหมายปรากฏว่า คุณแหม่มลืมปิดอากรสแตมป์ก็ไปฟ้องคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิดหรือผู้ยืมเงินกระทำผิดฐานออกเช็คเจตนาไม่ใช้เงินตามเช็คผิดปปเช็คนะครับศาลฎีกาวิจัยว่าไอ้กรณีอย่างนี้สัญญาตัวเนี้ยถือว่า เป็นหลักฐานในหนังสือคือในองค์ประกอบของความผิดพ.ร.บ.เช็คออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับหนี้คุณแหม่มให้เขายืมจริงมีสัญญากู้ไหมพอมีมันสามารถฟ้องร้องได้ส่วนฟ้องร้องได้แล้วในคดีแพ่งเนี่ยฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยเกิดไม่ผิดอากรสแตมป์ในภายหลังก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังแต่องค์ประกอบทางอาญาถือว่ามีสิทธิ์เป็นหนี้ที่มีจริงและสามารถบังคับได้กฎหมายเพราะได้มีการทำหลักฐานในหนังสือตราสารไว้ณขณะนั้นนะครับเอาไปฟ้องเนี่ยก็ถือใช้ได้เพราะเป็นเรื่องอาญาไม่จำเป็นต้องผิดอากรสแตมป์แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแหม่มเดาสัญญาตัวเนี้ยพอไม่ได้เงินทางอาญาแล้วเนี่ยจำเลยติดคุกแล้วไม่ยอมจ่ายคุณแหม่มต้องไปฟ้องแพ่งนะครับตามสัญญากู้เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยพอสัญญากู้ไปอยู่ในศาลแล้วเนี่ยคุณแหม่มรับคืนมาเพื่อฟ้องคดีแพ่งเนี่ยคุณแหม่มต้องไปสมกรนะครับจริงๆเราปิดเองก็ได้แต่ว่าก็จริงมันไปปรากฏในศาลอาญาว่าคุณแหม่มไม่เคยปิดมาก่อนจะปิดย้อนหลังเองจะมีปัญหาได้ก็ไปสมกรให้มีการปิดอากรสแตมป์นะครับโดยเสียเงินเพิ่มเงินปรับเงินเพิ่มเนี่ยตามที่สรรพากรกำหนดและก็ขอต่อรองเงินเพิ่มได้ว่าอย่าปรับชั้นมากเกินไปนะชาวบ้านหลงลืมไม่เข้าใจเขาก็ยืดหยุ่นได้นะครับ
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มาฟ้องแพ่งได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงข้อกฎหมายที่ผมบรรยายมาคำคืนนี้นะครับก็จบประมาณนี้ครับ
1: ค่ะแหมก็ชัดเจนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการปิดอากรสแตมป์เพราะฉะนั้นหนึ่งต้องไม่โง่ค่ะสองต้องไม่งกนะคะอาจารย์คะ
0: ครับผมถูกต้องเลยครับ
1: เพื่อตัดปัญหาทุกชนิดทุกประเภทสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจารย์หาเรื่องดีๆแบบนี้มาบรรยายให้พี่น้องได้ทราบแล้วมาขยายความรู้ของแม่มนะคะเพื่อจะได้ทราบนะคะไปพร้อมๆกันกับพี่น้องนะคะครั้งนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย
0: ์ครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับรวมทั้งคุณแม่มและทีมงานนะครับที่ห้องส่งด้วยนะครับผม
1: ค่ะท
0: ั้
1: งรู้ก็รักนะคะคุณชลัดขับร้องเป็นเพลงลารายการในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Cord News FM 100.5
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

ชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 100กว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 100กว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่า

0: ไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ไทยเชฟเข้มข้นจริง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลูกชายบังเกิดเก่าอีหลีตัวนี่
1: เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ.2569อยู่กับปูไปเรื่อยๆสัก2ชั่วโมงนะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าใครอยากฝากดวงให้ส่องดวงก็ SMS ที่4689400นะจ๊ะ4689400ส่วนจะฮัลโหลโทรคุยกันก็022481366จ้าแหมอันนี้นี่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชายแดนไทยกัมพูชามากเลยตรงช่องดารกาพนมเป็งนะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคือตอนนี้เขากำลังสร้างถนนนะคะชายแดนไทยกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไหนจะร้อนไหนจะฝนนะคะคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องการน้ำดื่มมากแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ลำบากมากด้วยสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาสูงแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากประกอบกับสภาพอากาศด้วยเนาะทำให้บางทีเนี่ยเราต้องใช้น้ำเยอะพอสมควรตอนนี้อาจารย์ไปนะคะแกเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างแกก็ช่วยประสานขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ลำเลียงน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประชาชนหลายพื้นที่พอทราบข่าวนะคะก็ส่งกำลังใจช่วยบริจาคน้ำและสิ่งจำเป็นให้ส่วนใครนะคะมีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยเหลือหรือจะสนับสนุนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปมอบได้ที่สถานีตำรวจภูธรประสาทค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างเพราะตอนนี้เข้าไปเองไม่ได้ค่ะมันเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกมันเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็ไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่าก็จะต้องสร้างรวมระยะทางประมาณเกือบ20กิโลเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการสัญจรเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศไทยแบบยาวๆค่ะแล้วตอนนี้เครื่องจักรหนักๆก็ชำรุดบ่อยๆก็ต้องซ่อมกันเนาะแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยนะคะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนา2543จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้ไหมครับ43ปีนี้เท่ากับอายุ26วันศุกร์แหมยังไม่ได้นะสินะคะคือถ้าจะได้นะมันจะต้องไปไกลๆหรือเดินทางไกลสักหน่อยนะมันไม่ได้อยู่ให้เรารู้สึกสบายหรอกจ้ะแต่ว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้อะไรที่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะเกิดวันศุกร์ที่27กันยา2511เวลา24นาฬิกานะคะปีนี้เท่ากับอายุ58ต้องระวังคำพูดโดยเฉพาะถ้าจะต้องทำอะไรกับใครนะคะมันเป็นเรื่องที่มันมากระทบเราจากคำพูดของคนอื่นหรือไม่ก็จากคำพูดเรานี่แหละค่ะที่มันเด้งสะท้อนกลับมาก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2523ถามเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภนะคะปีนี้เท่ากับอายุ46แล้วนะเกิดวันจันทร์ใช่ไหมสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพใจคือจะแบบเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายถ้าสุขภาพกายเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องของหัวเข่านะคะข้อต่างๆแล้วก็หลังระบบทางเดินหายใจนะคะหัวใจอาจจะเต้นไม่เหมือนคนอื่นเขาเต้นผิดจังหวะเต้นแรงเต้นคอยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องความรักถ้ามีบอกเลยว่าเบื่อมากนะคะมีความรู้สึกแบบว่าลำคาญมากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีก็แค่คุยกันเฉยๆค่ะส่วนโชคลาภนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวาคม2520เนาะโชคลาภการงานการเงินและครอบครัวปีนี้เข้า49แต่ยังไม่49ดีเนาะ48เต็มวันพฤหัสก็แปลว่าอะไรๆก็ยังดีอยู่ถือว่าดีนะ
พราะว่าก่อนหน้านี้แย่ๆโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยแย่มาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีขึ้นสบายใจขึ้นหลายๆเรื่องนะจ๊ะ

0: ตำรวจไทยนี่ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเนี่ยคือเนื่องมาจากการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะปรากฏว่านะคะกองปราบปรามเขาก็เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไปเจอนะคะไปเจอแก๊งมาเฟียจีนที่หนีหมายจับคดีทวงหนี้ดุปล่อยกู้ดอกเบี้ยแบบโหดเลยเรียกว่าถ้าใครกู้หนี้ยืมสินมันนะมันก็อุ้มทรมานซ้อมลูกหนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนสัญชาติจีนไงคงทำในประเทศเขานั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโคกันในเรื่องของการจับสุดท้ายจนมุมตำรวจไทยจ้าเขาไปเจอที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีคือพวกเนี้ยมันเปิดเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับประชาชนในประเทศจีนมากกว่า40รายค่ะแล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 30% ต่อเดือนเลยนะถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะถูกติดตามแล้วก็เอาตัวไปกักขังเอาไว้ในห้องเช่าค่ะจากนั้นมันก็จะทำร้ายร่างกายทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อบังคับให้ชำระหนี้หรือรีดเอาทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าไอ้พวกผู้ต้องหาเหล่านี้มันหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วมันก็มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อหรือหนังสือเดินทางของตัวเองในการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อจะหลบเลี่ยงทีนี้ปรากฏว่าตำรวจเขาก็แหม่นะตำรวจไทยเก่งเฝ้าติดตามวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะสุดท้ายรวบรวมพยานหลักฐานแสดงตัวเข้าจับกุมแบบไม่รุนแรงเลยแต่จับได้อ่ะเป็นไงขอปรบมือให้ตำรวจไทยเก่งจริงๆมาเรามาส่องดวงกันจ้า
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณปู
1: สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่นวมินทร์ค่ะ
1: อยู่นวมินทร์วันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 15มีนาคม2511ค่ะ
1: 15มีนา11วันศุกร์วันศุกร์ปีนี้อายุ58โอ้ยวุ่นวายสุดๆวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเรื่องตัวเองเลย
2: ยังไงบ้างฮะ
1: คิดเรื่องคนอื่นคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเอาใหม่ละเอาใหม่ละกลับมาคิดเรื่องตัวเองเถอะ
2: แล้วจะทำยังไงดี
1: อาจจะต้องยุ่งกับเรื่องแต่ไม่ได้เนาะเพราะคนอื่นมันไม่ยุ่งกับเราไอ้เราจะไม่ไปยุ่งเรื่องของมันเนี่ยมันก็มายุ่งกับเราอยู่ดี
2: ใช
1: ่ค่ะปอดเปิดไม่ค่อยดีเท้าไม่ดีหลังไม่ดีหายใจไม่ค่อยคล่อง
3: กุมภาพันธ์2112
1: วันพฤหัส
2: ใช่
1: พอก่อนหน้านี้ก็เครียดเหมือนกับทำงานหนักมากแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายก็ทนมาได้ปีที่แล้วเนี่ยเขากดดันมากกว่านี้อีกเขาก็ทน
2: ทนได้เขาเป็นคนทนจริงๆทนแล้วไม่พูดเลยนะ
1: พอมาปีนี้เขาน่าจะโอเคขึ้นหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาสามารถที่จะอยู่เหนือคนอื่นได้แต่เขาก็อุตส่าห์เห็นแก่เพื่อนเห็นแก่คนเห็นกับเพื่อนอะไปเล่าอะพูดไม่หยุดเลยไม่ให้เขาพูดเลยเวลาเขาเล่าอะ
2: นั่นแหละ
1: ฟังบ้างหัดฟังบ้างฟังเขาบ้างฟังนิ่งๆฟังนิ่งๆเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ต้องการความเห็นเขาต้องการคนฟังเขาจ้ะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะครูค่ะสวัสดีค่ะ

หัวง่ายเหมือนจะตัวสูงใหญ่นะแต่กลับไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะนะคะโดยเฉพาะกระหม่อมบางมากเวลาเจอฝนเจอแบบอากาศแปลกๆเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยถามโชคลาภนี่บอกเลยว่าเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเรามักจะให้คนอื่นนะสิปีนี้อายุเข้าไป50แล้วเกิดวันจันทร์ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจให้ดีๆนะจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการลำบากใจต้องตัดสินใจต้องเลือกยังไงล่ะเอาเป็นว่าหาที่ปรึกษาด่วนเลยนะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่27มีนา2507เวลา22นาฬิกาคุณพี่คนนี้ก็เช่นกันนะคะต้องระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะคือบางทีเนี่ยเราอะพูดตรงนะคะหรือว่าเราอยากจะบอกอะไรใครสักอย่างนี่แหละแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจกลายเป็นความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดกันได้เพราะคำพูดค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: ใครอยากตัวหอมก็ต้องฉีดน้ำหอมใช่ไหมจ๊ะแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องระวังจ๊ะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันมีทั้งแบบจริงแล้วก็แบบปลอมไงส่วนใหญ่เวลาเราจะซื้อแบบถูกหน่อยเขาเรียกว่าของแท้แต่ไม่มีกล่องใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีตัวแทนบริษัทผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามันมีร้านค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วบอกว่าเป็นของแท้แต่ไม่มีกล่องหรือจำหน่ายเฉพาะขวดเท่านั้นก็เลยทำให้มีราคาถูกผิดปกติจ้าตำรวจก็เร่งสอบสวนและไปตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายแถวแถวรามคำแหงค่ะปรากฏว่าพบน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายยี่ห้อซุกซ่อนอยู่เจ้าของบ้านก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วคือไปซื้อน้ำหอมนะคะมาจากช่องทางออนไลน์แล้วก็ตลาดนัดแถวแถวบ้านนั่นแหละค่ะจากนั้นก็มาจับแต่งตัวใหม่ประกาศขายผ่านช่องทางต่างๆเพื่อทำกำไรค่ะอุ้ยตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนว่าระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะถ้าคิดอยากจะให้ตัวหอมเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์ดังๆผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตหรืออาจจะมีการโฆษณาว่าอุ้ยเป็นของแท้ไม่มีกล่องหรือสินค้าหลุดโรงงานหรืออาจจะนำเข้าเฉพาะตัวขวดไอ้โฆษณาเหล่านี้ล่ะค่ะมันเป็นสินค้าปลอมนะคะปลอมเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วดีไม่ดีอาจจะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ไม่ได้รับการควบคุมและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนังและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัวหอมแบบว่านานๆก็ควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างชัดเจนค่ะก็เพื่อความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกศลาเกิด13 มกราคม 2518วันจันทร์เวลา6:20 นตอนเช้าอยากทราบว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงมีโชคไหมคะโอ้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะเนี่ยแถมยังเป็นคนที่ชอบจัดการนู่นนี่นั่นให้กับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็อายุ51แล้วนะต้องระวังทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันจะปนกันต้องแยกหน่อยไม่งั้นเราก็ประสาทกินแน่ๆเลยจ้านะคะยิ่งเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดง่ายอีกด้วยนะคะอ่ะโชคลาภอย่าพึ่งอ่ะเคลียร์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวให้ดีซะก่อนดีกว่าจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่15 กันยา 2528ถามเรื่องสุขภาพการงานเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมสอบราชการไว้จะได้หรือเปล่าโอ้ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยจริงๆควรจะต้องได้นะคะควรจะต้องได้ทำงานราชการหรือทำงานที่เหมือนปู่ย่าตายายทำมาถ้าปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่รับราชการเราก็จะรับด้วยนั่นแหละนะคะแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือเหมือนต้องเป็นคนแบกรับอะไรเยอะแยะพาลงพาละอะไรอย่างเงี้ยเป็นใหญ่เป็นโตปีนี้เกิดวันอาทิตย์อายุ41นะคะน่าจะนะถามว่าก้าวหน้าไหมน่าจะได้แบกรับภาระซึ่งหมายถึงอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นแต่ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะประมาณนี้ไม่ต้องเครียดถ้าเราใหญ่เราก็มีอำนาจอยู่ในมือไงจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่8 มีนา 22ถามการงานการเงินแล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีนะคะแล้วก็ ท้าเรามักจะมีปัญหาระวังเรื่องระบบหายใจอย่าไปอยู่ในที่ฝุ่นเยอะๆนะคะเพราะปอดเราไม่ได้แข็งแรงนักปีนี้อายุ47แล้วเป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะเอาเป็นว่าต้องอดทนให้มากโดยเฉพาะหน้าที่การงานนะคะถ้ามีงานก็ควรจะกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆเลยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเปรียบเราบ้างก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากเกินไปนะจ๊ะยังไงหาพวกหาพ้องในที่ทำงานเอาไว้บ้างจ้าแค่ปีนี้หน้าที่การงานมันอาจจะไม่สบายเหมือนกับที่ผ่านมาหนักหน่อยอดทนเข้าไว้ปีหน้าถึงจะเป็นปีของเรานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ู้หรือไม่ว่าเอกสารสำคัญทางราชการหายบางอย่างไม่ต้องแจ้งความทำใหม่ได้เลยจ้าไม่งั้นเราก็ต้องแบบไปแจ้งความให้ปวดหัวเสียเวลานะไม่ว่าจะหายระหว่างที่ทำกระเป๋าตังค์ตกหรือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าย้ายนะคะย้ายบ้านแล้วมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปแจ้งความก่อนระวังจะกลายเป็นเดินเรื่องหลายรอบโดยไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เอกสารราชการหลายประเภทถ้าสูญหายสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสารทำใหม่ได้เลยทันทีค่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วยื่นเหมือนในอดีตค่ะแหมสมัยนี้เนี่ยเขามีระบบข้อมูลออนไลน์นะจ๊ะเขาลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถยื่นขอเอกสารใหม่ได้สะดวกทำหายไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลยบัตรประชาชนไงจ๊ะบัตรประชาชนทุกคนต้องมีเมื่อก่อนนี้โอ้บัตรหายไปแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้นะคะแค่เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบในระบบสมัยก่อนนี้นะต้องมีแบบว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไปยืนยันด้วยนะจ๊ะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงหรือใบขับขี่หายค่ะเราก็สามารถขอใบแทนกับกรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้เลยค่ะแต่เราต้องมีบัตรประชาชนจริงและเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามประเภทของใบขับขี่ด้วยนะคะหรือทะเบียนบ้านหายสามารถติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อคัดสำเนาเล่มใหม่ได้เลยนะจ๊ะเขามีข้อมูลเก็บไว้ในระบบทะเบียนราษฎร์ค่ะแต่ก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันสูติบัตรหายโอ้หลายคนเวลาผู้ถามว่าเกิดกี่โมงไม่รู้เลยสูติบัตรอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยากได้ไม่ต้องไปแจ้งความค่ะแค่เรารู้วันเดือนปีเกิดของเราชื่อพ่อชื่อแม่สถานที่เกิดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ค้นหาเอกสารได้เร็วแล้วจ้าทะเบียนสมรสหายไม่รู้เอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องแจ้งความเพราะเอาเข้าจริงไอ้เอกสารพวกทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ติดต่อธุรกรรมทางการเงินมรดกเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพอพูดถึงใบเปลี่ยนนามสกุลเกิดเราไปทำหายขึ้นมาเราสามารถขอคัดสำเนาใหม่จากหน่วยงานที่เราเคยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเอกสารเหล่านี้แค่ยืนยันตัวตนเมื่อเราต้องไปติดต่อธนาคารเรื่องของประกันหรือทรัพย์สินต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเอกสารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเกิดหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์หรือทรัพย์สินอื่นๆไอ้นี่เราต้องไปแจ้งความนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถูกขโมยแน่ๆเลยหรือมีคนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปยืนยันกับหน่วยงานเอกชนหรือต้องไปแจ้งความเอาไว้ค่ะเพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นมีหวังเราอาจจะซวยเป็นแพะรับบาปได้ค่ะเอาเป็นว่าศึกษาให้ดีว่าอันไหนต้องแจ้งความอันไหนขอทำใหม่ได้เลยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าวันพฤหัสที่24ธันวา2514ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก2514ปีนี้เท่ากับอายุ55ยังไม่ถึงสิต้อง54เต็มใช่ไหมกำลังจะเข้า55บอกเลยว่าเป็นเรื่องของสุขภาพและการเงินค่ะนะคะสุขภาพต้องระวังปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีการเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องระวังส่วนเรื่องเงินนะคะบอกเลยว่าใช้เยอะเลยดีไม่ดีใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะจ๊ะต้องบริหารจัดการให้ดีสักหน่อยจ้าเกิดวันจันทร์ที่14 กันยา 2524อยากรู้เรื่องสุขภาพการเงินรู้สึกว่าชีวิตมีแต่โจทย์ยากๆเกิด4 ทุ่มซะด้วยอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่45โจทย์ยากจริงๆท้าทายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะหรือไม่ก็งานที่แบบค่อนข้างจะหนักหรือว่าต้องแบกรับภาระหรือว่าต้องทำแทนคนอื่นเขาซะอย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของเราเลยแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนเก่งยังไงล่ะจ๊ะเราเก่งเราฉลาดนะคะ
เราก็เลยโดนทำงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่โจทย์ยากอะไรหรอกจ้าเราเก่งไง

0: ข่าวนี้น่ายกย่องจริงๆนะคะเราเนี่ยคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปทำความดีเอาไว้ไกลเชียวค่ะที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะเขามอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสดาจารย์อีฮงซอบเป็นรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีค่ะให้เพื่อเป็นการยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่พันเอกศรีสวัสดิ์เนี่ยแกเดินทางกลับจากสัมมนาที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะก็กลับมาพร้อมๆกับนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียเวียดนามปรากฏไปเจอรถบรรทุกพ่วงมันพลิกคว่ำกลางถนนโอ้ยพวกเราก็รีบเข้าไปช่วยโดยเฉพาะคนขับขี่อย่างเร่งด่วนทุบกระจกค่ะแล้วก็เปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ออกมาจากรถแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุอีกด้วยก็ทำร่วมกับพวกพลเมืองดีของชาวเกาหลีนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนี่ไงเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือก็เลยได้รับประกาศนียบัตรนะคะเป็นประกาศเกียรติคุณสะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติเลยทีเดียวอย่างนี้แหละน่ายกย่องจริงเลยเห็นไหมอ่ะเราไปส่องดวงกันดีกว่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผมรับราชการครูครับ
1: ฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: ครูหนึ่งครับ
1: ครูหนึ่งครูหนึ่งสอนเปียโนอยู
2: ่
1: เหรอ
2: ครับลูกชายซ้อมเปียโนอยู่ครับ
1: ทำไมจะเป็นครู
2: ผมเป็นครูสอนดนตรีครับ
1: อยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
2: ชัยนาทครับ
1: ชัยนาท
2: ครับแล้วตอนนี้ลูกก็เดินตามรอยครับผมรับราชการครูเล่นจบเอกแซกโซโฟนมา
1: วันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: ครับ31มกราคม2523ครับ
1: โอ้เราก็เสาหลักครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับครับผมครับ
1: โอ้ชีวิตนี่กระสือกับกระสนดิ้นรนตั้งแต่เด็กกับแม่เนี่ย
2: ครับแม่ก็พยายามสอนไว้ว่าพยายามยิ้มเขาไว้น้ำคุณไว้ในน้ำใส่ไว้นอกแม่ก็พยายามสอนครับ
1: ถ้าแม่ไม่สอนหนึ่งก็ไม่ยิ้มจริงนะเนี่ยเพราะปกติผมนิ่งมากเลย
2: ครับผมครับ
1: นิ่งแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใคร
2: ครับ
1: แต่โชคดีที่แบบว่าตามมันเดินปีเกิดนี่ก็เป็นพวกศิลปะศิลปินเหมือนกันแต่จริงๆแล้วชอบอะไรเก่าๆเพลงเก่าเพลงโบราณเกิดกี่โมงเรารู้ไหม
2: ครับแม่บอกว่าเกิดประมาณสักช่วงปีห้าครับ
1: ปีห้าอ๋อมีหน้าล่ะแล้วแม่เขาเป็นคนชอบร้องเพลงเหรอ
2: แม่เขาไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลงครับพ่อเป็นนุ่นเจ้าของวงดนตรีเก่าครับ
1: โอ้
2: ครับ
1: เพราะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลหรือพ่อแม่นี่คือเป็นศิลปะศิลปินไง
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็เลยว่าอ้าวที่แท้เป็นพ่อนะ
2: ครับ
1: เราอ่ะเป็นคนมีจิตใจที่ดีแต่ชอบทำตัวนักเลงและยิ่งลูกเห็นเนี่ยลูกมันก็จะเอาตามคือตอนเนี้ยทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าตาใครเลย
2: ครับผม
1: พอมาปีเนี้ยมันยังไม่ใช่จังหวะของเราไงจริงๆอ่ะปีที่แล้วเหมือนมีใครมาหลอกว่าเราไม่เป็นไรแต่เราก็ทำไปเพราะคนอ่ะเขาเห็นแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีช่องว่างของเรายังไม่มีเก้าอี้ที่เราจะต้องไปนั่งเพราะคนเก่าไม่รู้คนเราก็เลยไปนั่งไม่ได้เข้าใจไหม
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ

2015เนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ไม่ต่างกันเลยจ้าเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์อะไรจากปีที่แล้วเอามาแก้ปัญหาซะนะจ๊ะ

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
5: แม่โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่มันสุดยอดเลยนะคะหลังจากที่เราได้ใช้สิทธิ์กันมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโอ้อย่างน้อยก็จาก30ล้านก็มีคนลงทะเบียนไปตั้ง26ล้านกว่าๆนะคะอันนี้มันหมายถึงว่าเราจะได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะแถมยังให้รัฐบาลมาช่วยลดค่าครองชีพอีกด้วยร้านค้าทั่วไปเขาก็ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเรียกว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่รัฐบาลเขาก็ให้โอกาสร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเปลี่ยนใจลงในแอปพลิเคชันถุงเงินก็ลงได้นะจ๊ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนู้นนะจ๊ะนะคะยังกดใช้ได้อยู่นะคะอ่ะมีข่าวว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาอยากจะเปิดการใช้งาน AI ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละจ้ะตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอ้าวเป็นไงล่ะเขามีความรู้มาให้ร้านค้าทั้งหลายก็เสพความรู้กันสนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400จ้าดูให้ลูกสาวเกิดวันอังคารที่29มกราคม2545เวลา7โมงเนาะอะไรเนี่ยการงานอะไรอ๋อการงานละมั้งสงสัยพิมพ์ผิดนะคะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องงานจริงๆจ้ะนะคะแต่เป็นงานที่ดีนะเป็นเรื่องงานที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอึดอัดโอ้โหแทบแบบไม่อยากจะทำเลยแต่ตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินก็ยังดีเลยก็ให้กำลังใจลูกก็แล้วกันนะคะมันไม่ได้มีอะไรแย่จ้าเกิดวันเสาร์ที่9ธันวาคม2510การงานและความรักคุณพี่อายุ58แล้วจ้าอ่ะสงสัยจะเป็นเรื่องความรักจริงๆเนาะหน้าที่การงานและความรักก็ดีอยู่นะจ๊ะปีนี้โอเคมันผลักกันเขาเรียกผลักดันให้มีความสุขเกิดวันจันทร์ที่20กันยา2542ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักค่ะปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่27นะคะคือปีที่แล้วกับปีนี้นะสุขภาพการงานและการเงินเหมือนกันเลยคือเครียดแล้วก็เงินน้อยหรือใช้เงินเยอะส่วนเรื่องความรักถ้าไม่มีก็ยังโสดจ้าแต่ถ้ามีมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันคือตัวเราก็ไม่เคยว่างเขาก็ไม่เคยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะอย่าคิดไปไกลเกิดวันจันทร์ที่22มีนา2514ดวงรวมๆเป็นยังไงบ้างคะอยากออกรถสักคันมีโอกาสไหมคะปีนี้อายุเท่าไหร่55วันจันทร์คิดไปเรื่อยเลยอยากได้นั่นได้นู่นได้นี่อยากทำนั่นทำนู่นทำนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามัวแต่โลเลอยู่จ้าคือเรากลัวนั่นกลัวนี่โลเลก็เลยไม่ได้อะไรซากอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้า

เราอยากจะนะตัดสินใจอะไรก็คงต้องหาที่ปรึกษาหรือหาคนที่แบบว่าเขาช่วยแนะนำในทางที่เราอยากจะทำนั่นแหละค่ะถึงจะได้ทำไม่งั้นก็ไม่ได้ทำสักทีนะจ๊ะคุณเกิดวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ. 2507ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก07นี่ปีนี้ก็อายุ62แล้วค่ะคุณพี่ขา62นะฮะสุขภาพเนี่ยคือเป็นเรื่องของการปวดหัวแล้วก็ต้องระวังด้วยนะต้องฝึกสมองเยอะๆนะคะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมีโอกาสที่เราจะลืมเลือนอะไรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมองให้เยอะๆเลยจ้านะคะส่วนเรื่องความรักอาจจะหาใครคุยสักคนหนึ่งแก้เหงาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็แค่รู้สึกหน่อยน้อยใจเขาเท่านั้นล่ะจ้าคุณพี่อุ้ยเวลาหมดแล้วคงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา7:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายของอสมท.41สถานีวิทยุด้วยกันเนี่ยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายรายการเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ทาง SMS หรือว่าทาง LINE เนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีรวรรณวรรุษพร้อมๆคุณวิรัติกล่าวคำทักทายอีกครั้งนึงนะคุณฟังคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับมีข่าวดีจะ
2: ใช่ครับมีโปรโมทกันสั้นๆครับผมเป็นเรื่องของ Legends Tale สองแควอโยธยานะครับก็เป็นทริปที่ทาง FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนออย่างมากเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่า The Legends Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับที่จะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569โดยมีไฮไลท์สำคัญครับที่จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูก็ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับผมคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับโดยวันแรกนะครับจะไปที่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับและก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกข้ามก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้ต้องเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะครับวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์การล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมความมหัศจรรย์ของเศียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะครับผมที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับมื้ออาหารกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานก็คือคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับก็สำรองที่นั่งด่วนนะครับเพราะตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
1: ค่ะฟังดูรายการแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะที่ได้พบกับครูนะทั้ง3ท่านเมื่อกี้ที่เป็นแล้วก็ยังคุณดำรงอีกนะ
2: โอ้โหค่
1: ะ
2: ครับ
1: นะน่าสนใจจริงเลยแค่3ที่นั่งนะคะคุณฟังที่กำลังนะถ้าไม่ติดภารกิจก็เห็นว่านี้เนี่ยน่าจะไปนะคะคุ้มค่าทีเดียวค่ะ
2: คุ้มค่ามากครับ
1: แล้วก็จะได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะท่านก็กอบกู้เอกราชเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ครั้งแรกที่เราเสียกรุงให้เมียนมานะคะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยไปฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณจิรัตน์และท่านผู้ฟัง
1: เรามาต่อเนื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุษาคเนย์นะคะหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องเขื่อนต่างๆ